0: นุวรรักษบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานิว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยใหประชาชนได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและ

0: ช่วยให้ประชา
1: ชนแห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
2: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณ

0: โซนลองจีวิตี้จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสมทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
2: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิงและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: ประชาสัมพันธ์
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย

0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60 วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2 ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม่
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139 รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15 รายและสูญหายอีก84 รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305 รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5 วันตั้งแต่วันที่12 ถึง 16 ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13 ถึง 15 ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโฮจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแบดนี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0-2 เกม17-21 และ 13-21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24 ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาจีน492 เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น นำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ชัยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมารำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสธนรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับTour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง78เซนติเมตร และเวลา 13:54 สูงกว่าระดับเพดานปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01
3: กับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้งสองใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุด
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้ไสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจันยา

0: ุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงิน
3: ขณะนี้เวลา 7:30 นาทีคุณกำลังฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สามารถติดตามรายการพร้อมสถานีวิทยุท้องถิ่นในเครือข่ายสมาคมจากทั่วประเทศฟังได้ทั่วโลกทาง www.siamtoday.in.th หรือ www.siamtoday.net แนะนำหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่083-114-0014สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10-18 ตุลาคม 2569 หลายคนเริ่มหันมารับประทานอาหารเจกันมากขึ้นค่ะแต่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องกินเจนอกจากการงดเว้นเนื้อสัตว์แล้วการกินเจคุณผู้ฟังคะยังมีความหมายทั้งในด้านสุขภาพจิตใจและความเชื่อทางศาสนาค่ะวันนี้เรามี3เหตุผลที่ทำให้หลายคนเลือกกินเจมาฝากกันค่ะเหตุผลข้อแรกกินเพื่อสุขภาพคุณผู้ฟังคะการกินเจเป็นโอกาสเพิ่มการรับประทานผักผลไม้และธัญพืชพร้อมเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้อย่างไรก็ตามนะคะกรมอนามัยแนะนำให้ระวังอาหารเจที่มีแป้งไขมันน้ำตาลและโซเดียมสูงค่ะควรเลือกกินให้หลากหลายรสหวานมันเค็มเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงค่ะเหตุผลข้อที่2คือกินด้วยจิตเมตตาสำหรับหลายคนนะคะการงดเว้นเนื้อสัตว์เป็นการแสดงความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตลดการเบียดเบียนและฝึกให้ตนเองมีจิตใจที่อ่อนโยนมากขึ้นเหตุผลข้อที่3กินเพื่อเว้นกรรมตามความเชื่อของผู้ถือศีลกินเจการละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นส่วนหนึ่งค่ะของการทำความดีชำระจิตใจและสร้างความสงบภายในค่ะเทศกาลกินเจจึงไม่ได้มีความหมายเพียงการงดเนื้อสัตว์นะคะแต่ยังเป็นโอกาสดูแลสุขภาพฝึกจิตใจและส่งเสริมความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะเลือกกินเจด้วยเหตุผลใดคุณผู้ฟังคะสิ่งสำคัญคือการเลือกอาหารที่สะอาดมีคุณค่าทางโภชนาการและนำความเมตตาไปใช้ในชีวิตประจำวันขอให้ทุกท่านอิ่มบุญอิ่มใจและมีสุขภาพดีตลอดเทศกาลกินเจนะคะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรพุทธรเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเอง

0: ครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเสวชัดวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่

0: ที่โทร02-222-7399
1: คุณกำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุกเหตุการณ์ผลิตรายการโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยในยามวันนี้นะคะยามที่เราจะต้องฝ่าฟันกับวิกฤตต่างๆเหมือนเช่นเคยโดยเฉพาะที่เพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้เนี่ยมีน้ำท่วมนะคะจากฝนถล่มแค่ฝน6ชั่วโมงอ่ะคุณผู้ฟังน้ำท่วมทั่วเมืองหลายจุดเลยนะคะแล้ว3ทางลอดเนี่ยรถผ่านไม่ได้เมื่อวานนี้นะคะเทศบาลก็เร่งสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนค่ะตั้งแต่เวลา4:00 เลยนะคุณผู้ฟังทำให้น้ำท่วมขังนะคะรอการระบายบนถนนหลายสายในเขตตัวเมืองเพชรบุรีจุดที่ได้รับผลกระทบหนักเมื่อวานนี้นะคะก็คือทางลอดหน้าโรงพยาบาลเพชรรัฐทางลอดไปอำเภอบ้านลาดแล้วก็ทางลอดเขาทะโมนน้ำท่วมสูงมากจนรถเนี่ยไม่สามารถลงไปลอดทางนี้ได้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งดำเนินการนำแผงกั้นมาปิดกั้นเส้นทางเพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครเนี่ยลงไปในทางลอดคือถ้าลงไปแล้วเนี่ยน้ำมันท่วมขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังก็ไม่ปลอดภัยนะคะพี่น้องประชาชนที่สัญจรอยู่เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าเอ้น้ำมันท่วมตรงไหนยังไงอย่าขับรถเร็วขับรถเร็วเนี่ยมันก็ยังผลถึงอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นด้วยคุณผู้ฟังรายการข่าวทุกที่ทั่วไทยของเราเนี่ยเราก็ไปเสาะหาข่าวที่เป็นประโยชน์กับแฟนรายการพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็แฟนรายการไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุที่คุณกำลังรับฟังและทางแอปพลิเคชันสยามทูเดย์ก็ได้ไปโหลดแอปพลิเคชันเพราะว่าพื้นที่มันเยอะแล้วนะในมือถือก็คลิกไปที่ Google Search ค่ะworldwide.siamtoday.in.th คุณก็จะเห็นหลากหลายสถานีทั่วประเทศมากกว่า200สถานีที่เป็นเครือข่ายของสมาคมเรานะคะสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหลายคนเห็นภาพนี้แล้วยิ้มไปตามๆกันนะคะในหลวงค่ะพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่กองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์นะคะถือว่าเป็นการเสด็จจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของพระราชินีนะฮะเป็นการส่วนพระองค์เราก็จะเห็นภาพที่ท่านกำลังถือวิทยุสื่อสารแล้วก็ทอดพระเนตรพระราชินีกำลังทรงฝึกบินอยู่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามีหนูน้อยคนหนึ่งน่าจะประมาณสักประถมนี่แหละเขาบอกว่าในหลวงพระราชินีทรงพระน่ารักนี่เด็กนะน่ารักค่ะคือเขารู้ว่าจะต้องมีการใส่ในคำพูดที่ถูกต้องนั่นคือคำราชาศัพท์ทรงพระน่ารักทำทำไมล่ะลูกทรงใส่เด็กนะทรงใส่ชุดเครื่องบินชุดนักบินชุดนักบินคือฉลองพระองค์เนี่ย เด็กเขาน่ารักอ่ะนะคือต้องหันไปฟังอ่ะว่าอะไรนะในหลวงพระราชินีทรงพระน่ารักไปฝึกบินด้วยดิฉันก็เลยต้องมาเล่าข่าวนี้คุณผู้ฟังเด็กน้อยคนหนึ่งรักในหลวงพระราชินีเหมือนกับคนไทยทุกคนที่รักและจงรักภักดีในหลวงพระราชินีไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะไปติดตามข่าวผู้สูงอายุกันสักนิดหนึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ใครๆหลายคนอาจจะมองว่าไอ้สุนันดาทำไมไม่พูดถึงผู้สูงอายุที่ถูกกักตัวกักขังหรืออะไรยังไงตามโครงข่าวที่เขาพูดออกมาคือบางสิ่งบางอย่างคุณผู้ฟังเราอาจจะเห็นแล้วนะว่ามีข่าวนี้ออกมาแต่ที่ไม่พูดสำทับหรือพูดลงไปอีกอ่ะคือบางคนอ่ะเขาเจอปัญหานั้นๆจริงๆบางทีมันอาจจะเป็นการพูดซ้ำลงไปซ้ำเติมลงไปหรือเปล่าสุนันดาก็เลยไม่พูดข่าวนี้แต่วันนี้จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือส่วนราชการเนี่ยเขาเปิด3มาตรฐานใหม่กับสถานดูแลผู้สูงอายุเข้มงวดใน2เดือนนี้ด้วยนะคือต้องบอกว่าเราจะต้องยกระดับคุ้มครองผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงหลังจากที่มีข่าวร้องเรียนกักขังทำร้ายตอนนี้เนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเขาปูพรมตรวจโดยเฉพาะสถานรับดูแลผู้สูงอายุที่เป็นเอกชนมีอยู่ 1,203 แห่งทั่วประเทศเขาจะต้องปูพรมลงไปดูให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนมี3มาตรฐานหลักก็คือสถานที่ความปลอดภัยแล้วก็การบริการเตือนหนักด้วยนะว่าถ้าเจอว่ามีความผิดลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตหรือรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชมีโทษจำคุกและปรับสูงสุดหลักแสนการตั้งมาตรฐานแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะได้แก้ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิหรือการกระทำผิดกฎหมายขึ้นอีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะเข้มงวดคุมเข้มส่งเสริมการดำเนินงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันเนี้ยอย่างที่บอกมีสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.เนี่ยทั้งหมดที่ถูกต้องนะ 1,203 แห่งทั่วประเทศตอนนี้มาตรฐานทั้ง3ก็คือมาตรฐานทางด้านสถานที่คือผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยมีการออกแบบทั้งทางเข้าทางออกพื้นที่ให้บริการรองรับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุหรือผู้ใช้วีลแชร์ได้อย่างสะดวกมาตรฐานต่อไปคือเรื่องของความปลอดภัยจะต้องมีระบบป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินที่ใช้งานได้จริงเช่นสัญญาณเตือนภัยอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมาตรฐานที่3คือมาตรฐานด้านการให้บริการต้องจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมีบุคลากรมีเจ้าหน้าที่มีผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรมและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ต้องอยู่ภายในขอบเขตของกิจการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นด้วยนะแล้วถ้ามีฝ่าฝืน ผิดกฎหมายก็ได้รับโทษทางอาญานะคะประชาชนคนไหนที่พบเห็นเบาะแสสถานดูแลผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการดูแลที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหรือแจ้งไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่ท่านอยู่ได้เลยนะคะเป็นการป้องปรามป้องกันมิให้เกิดเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดเหมือนข่าวหลายๆที่ที่เราได้ยินได้ฟังมาตลอดทั้งสัปดาห์นะฮะเป็นการป้องกันป้องปรามเมื่อสักครู่นี้ต้นรายการบอกว่าที่เพชรบุรีเนี่ยฝนตกลงมา6ชั่วโมงแล้วน้ำท่วมใช่ไหมมีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาค่ะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประกาศปิดเรียนวันนี้12ตุลาคมเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรแล้วก็นักศึกษาเพราะว่าน้ำท่วมนะฮะแจ้งปิดวันนี้ก่อนนะ12ตุลาคมในขณะที่ตอนนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพพวกนี้มันเก่งอ่ะคุณผู้ฟังมันสามารถที่จะหาวิธีการมาหลอกเรามาบอกให้เราทำนู่นทำนี่แล้วเราก็สูญเสียเงินในบัญชีนะฮะตำรวจภาค5ตอนเนี้ยออกมาเตือนภัยประชาชนหลังจากที่ตรวจพบว่าไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรหาพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่แล้วมันอู้เหนือพูดภาษาเหนือโอ้มันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือเลยนะว่าอ๋อคนบ้านเดียวกันแล้วก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนหม้อแปลงฟรีจะมีการคืนเงินประกันแล้วก็ขอแอดลงแอดไลน์ไปอะไรไปเราก็เชื่อมันไงแล้วก็ทำตามมันไงคุณผู้ฟังไอ้พวกเนี้ยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลายอำเภอโดนเลยนะประชาชนหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโดนไปตามๆกันโดนมันหลอกที่อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเมืองอำเภอสารพีอำเภอสันทรายแบบนี้มันจะโทรเข้ามือถือประชาชนแล้วใช้ภาษาเหนือคืออุ๊กกำเมืองเนี่ยแหละเพื่อสร้างความใกล้ชิดอ๋อแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถืออ๋อว่าเป็นคนในพื้นถิ่นในท้องถิ่นเดียวกันเราก็ฟังมันไงจากนั้นมันก็จะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในบ้านนั้นนะแล้วก็แจ้งว่าจะได้รับเช็คคืนเงินประกันก่อนมันจะขอเพิ่มเพื่อนแอดลงแอดไลน์เพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนที่มันกล่าวอ้างพอประชาชนหลงเชื่อมันก็จะหลอกให้เข้าแอปพลิเคชันธนาคารแล้วก็เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่มันจะใช้กลอุบายน่ะหลอกล่อให้โอนเงินเข้าบัญชีมาประชาชนตกเป็นเหยื่อหลายรายค่ะคุณผู้ฟังได้รับความเสียหายกันไปในขณะที่ประชาชนอีกจำนวนหนึ่งรู้เท่าทันกลโกงของพวกมันแล้วก็แจ้งเบาะแสไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขอเตือนนะระมัดระวังนะมิจฉาชีพในรูปแบบเนี้ยไม่ใช่แค่อู้กำเมืองมันจะพูดอีสานมันจะพูดภาษาทางปากใต้ภาษาคือมันจะโทรไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะอาศัยใช้ภาษาถิ่นเนี่ยหลอกเราอย่าหลงเชื่ออะไรนะไม่เพิ่มเพื่อนทางไลน์ไม่เพิ่มนั่นแหละไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินตามคำสั่งพอมันบอกจะเข้าแอปพลิเคชันธนาคารนี่แหละรู้ไว้เลยว่าไอ้พวกเนี้ยมันอุมิจฉาชีพแน่นอนประชาชนแจ้งเบาะแสอาชญากรรมออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วน1441นะคะ
0: มันแปลกเนาะมันพยายามทุกวิถีทางเนาะคุณผู้ฟังเนาะเอออย่าไปเชื่อมันเลยนะเชื่อมันแล้วก็เงินหมดบัญชีได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังไปสกลนครค่ะ25ตุลาคมนี้เขาจะมีการสืบสานภูมิปัญญาปราสาทผึ้ง6คุ้มวัดเขาจะแห่อย่างยิ่งใหญ่เลยนะ25ตุลาคมนี้คุณผู้ฟังในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งที่จังหวัดสกลนครเขาจะพาเราไปชมพาเราไปตามรอยช่างทำปราสาทผึ้ง6คุ้มวัดมีวัดไหนบ้างที่สกลนครวัดนาเวงนะวัดสว่างวัฒนาวัดบ้านพะเนาวัดสะพานสีวัดสุวรรณินจินดารามแล้วก็มีวัดศรีสุมังทั้ง5วัดตอนนี้เร่งมือเร่งไม้ประณีตงานกับรายละเอียดที่มีรายละเอียดยิบย่อยเพื่อให้ปราสาทผึ้งทุกหลังเนี่ยมีความสมบูรณ์สวยงามเขาจะจัดขบวนแห่เนี่ยในคืนวันที่25ตุลาคม2569เชื่อว่าประชาชนจะตื่นตาตื่นใจนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติที่ไปจะได้ร่วมชมความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นบรรยากาศจะต้องคึกคักนะแค่วันเตรียมเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25ตุลาคมว่าจะเป็นวันแหกคืนวันนั้นมันเป็นการสะท้อนให้เห็นพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาปราสาทผึ้งแต่ละหลังเนี่ยคุณผู้ฟังเปรียบเสมือนงานศิลปะชิ้นเอกที่เกิดจากการตั้งใจของช่างฝีมือชาวบ้านเขาทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจความสามารถในการสร้างสรรค์ลวดลายที่ประณีตคือจัดทำจากขี้ผึ้งผ่านกระบวนการประดิษฐ์ที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนละเอียดละออความอดทนความชำนาญเพื่อจะได้ลวดลายที่สวยสดงดงามอ่อนช้อยทรงคุณค่าตามแบบแผนประเพณีของพี่น้องชาวสกลนครแล้วก็สื่อไปในทางพระพุทธศาสนาแต่สิ่งที่น่าประทับใจอยู่อย่างหนึ่งทีมข่าวบอกว่าเป็นการรวมตัวของช่างทำปราสาทผึ้งที่มีผู้สูงอายุผู้มีประสบการณ์แล้วก็มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะร่วมกันในแต่ละขั้นตอนในการทำงานเตรียมวัสดุออกแบบลวดลายไปจนถึงการประดิษฐ์องค์ประกอบลวดลายต่างๆอย่างพิถีพิถันช่างรุ่นใหญ่เขาก็จะถ่ายทอดความรู้แล้วก็ภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมานานในขณะที่คนรุ่นใหม่ก็ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงการทำปราสาทผึ้งไม่ได้เป็นเพียงการสร้างผลงานเพื่อร่วมขบวนแห่แต่เป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงคนต่างวัยเข้าด้วยกันเกิดความรักความสามัคคีใช่ไหมเกิดความผูกพันใช่ไหมในชุมชนแน่นอนประเพณีเป็นศูนย์กลางในการหล่อหลอมจิตใจของคนทุกรุ่นทุกวัยส่งต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครไปสู่คนรุ่นใหม่นะฮะก็เป็นประเพณีที่สำคัญสะท้อนถึงความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปต่อยอดที่เข้าไปเรียนรู้และร่วมประดิษฐ์เขาบอกว่าผมเป็นคนรุ่นใหม่ก็จริงนะแต่นับจากเนี้ยเดี๋ยวพอนานปีไปเนี่ยผมก็จะเป็นคนรุ่นเก่าผมอยากให้เห็นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยหันหน้าเข้าวัดอยากเห็นนักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะนี่คือสิ่งที่พี่น้องชาวสกลนครบอกว่าถ้ามีเวลา ไปเที่ยวนะคืนวันที่25ตุลาคมที่จังหวัดสกลนครในตัวเมืองนี่แหละนะฮะจากสกลนครไปขอนแก่นนิดนึงพี่น้องเดือดร้อนมากตอนนี้ชาวบ้านบอกโอ้โหน้ำประปาทำไมมันขุ่นมันดำมันเหม็นมันเป็นเรื่องเรื้อรังมานาน2ปี3ปีแล้วแล้วก็เหมือนว่าทีมข่าวจากขอนแก่นเคยส่งข่าวนี้มาให้รายการข่าวทุกที่ทั่วไทยเนี่ยได้พูดถึงได้ร้องขอร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนเนี้ยชาวบ้านต้องซื้อน้ำใช้เองอะทีมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่ตำบลหนองกุ้งตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและข่าวเนี้ยเป็นข่าวที่ดีเจเบาเล่ในสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาเป็นนักจัดรายการวิทยุเป็นผู้ดำเนินรายการข่าวทุกที่ทั่วไทยนี่แหละเป็นคนเล่าให้ฟังพวกเราก็นำมาต่อยอดแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นที่เรื่องฮือฮาร้องเรียนกันอยู่เลยว่าน้ำประปาเนี่ยดำขุ่นแล้วก็เหม็นคือแรงดันน้ำมันต่ำคุณผู้ฟังการหยุดใจน้ำก็มีนะพอปล่อยน้ำมาทีก็จะเป็นน้ำที่ขุ่นๆเหม็นๆนี่แหละนะคะชาวบ้านไปเปิดก๊อกให้ทีมผู้สื่อข่าวดูบอกโอ้ยมันไหลออกมาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันขุ่นอ่ะในองค์ในอ่างเนี่ยขุ่นไปหมดนะคะในอ่างน้ำนะคะบางวันเนี่ยดำมากเลยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะปัญหาหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำที่จ่ายเข้าครัวเรือนมันจะขุ่นมันจะเหลืองมันจะสกปรกแรงดันน้ำเบามากหยุดใจน้ำก็บ่อยมากโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพน้ำนะเพราะว่าคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสัก 90-99% เลยนะเขาจะกินข้าวเหนียวใช่ไหมต้องใช้น้ำสำหรับแช่ข้าวแล้วพอน้ำมันขุ่นมันเหลืองเนี่ยเราก็มีความกังวลใจมันคือสารเคมีมันคือแบคทีเรียมันคือโลหะหนักปะปนมาไหมแล้วก็กังวลด้วยว่าการนึ่งด้วยเตาแก๊สเตาถ่านทั่วไปเนี่ยมันจะกำจัดสิ่งปนเปื้อนไอ้พวกนี้ได้หมดหรือเปล่าแล้วถ้ามันจะต้องทานเข้าไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีผลกระทบแน่เลยไม่เพียงแค่นั้นเด็กนักเรียนเนี่ยชุดขาวๆใช่ไหมชุดนักเรียนอ่ะซักไปแค่เดือนเดียวโอ้โหมันไม่ขาวแล้วสิมันออกเหลืองๆแล้วสินะมันกลายเป็นปัญหาที่ชาวบ้านพี่น้องชาวน้ำพองเนี่ยเขาเจอปัญหานี้กันฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเวลาหมดเวลาค่ะคุณผู้ฟังเราพบกันได้ในทุกวันในเวลาเดียวกันนี้แหละทางสถานีวิทยุแห่งนี้นั่นแหละนะกับรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยเช้าวันนี้ขอบคุณสถานีวิทยุทั่วประเทศในเครือข่ายของเราที่รับสัญญาณและขอบคุณกับการติดตามรับฟังของคุณผู้ฟังทุกท่านสุนันทาและทีมข่าวทุกทิศทั่วไทยลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้พร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดเตรียมศูนย์พักพิงแผนอพยพกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างทั่วถึงโดยย้ำว่าต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยและให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกันนี้ขอให้ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุมน้ำท่วมวัตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามเงื่อนไขกรมธรรม์จบข่าววิไลพรพุจรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่า
6: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
8: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ
1: กลิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดทาเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั่นป้าเต้แซ่บเด้อ

เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็

0: ใหม่ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 ฟิล์มพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อย

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: กรมทางหลวงชนบทเปิดบัญชี TikTok ใช้ชื่อบัญชี SPTJTEXPASD จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่กรมทางหลวงชนบทหรือทช.เตือนประชาชนระวังบัญชี TikTok ปลอมหลังพบชื่อบัญชี SPTJTXPASD แอบอ้างใช้ชื่อกรมทางหลวงชนบทเพื่อเปิดช่องทางหลอกลวงประชาชนขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและไม่หลงเชื่อข้อมูลจากบัญชีที่แอบอ้างดังกล่าวทั้งนี้ TikTok ช่องทางทางการของกรมทางหลวงชนบทคือกรมทางหลวงชนบทชื่อบัญชี @drr TikTok เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146จบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
3: Fake news. Fake news. News.
5: ข่าวเท็จข่าวลวงข่าวหลอกขอบอกว่าห้ามแชร์ห้ามแชร
6: ์ข่าวสร้างสรรค์ข่าวสร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
7: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
8: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว้
9: ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
10: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีเต่า

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ผู้ฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ
2: เท่านั้นคุ้มครบพร้อมลุยทั้งวันลุยลอดด้วยกันนะฮีโร่

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วน

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน
1: ์วิทยุธุรกิจสถานี88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดโอนเงินช่วยเหลือแล้ว 36,899 ครัวเรือนรวมกว่า302ล้านบาทแบ่งเป็นเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทจำนวน8จังหวัดและครัวเรือนละ 5,000 บาทจำนวน5จังหวัดส่งผลให้การโอนเงินเยียวยารวม3ครั้งช่วยเหลือแล้ว 48,601 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า409ล้านบาทพร้อมจ่ายเงินกรณีผู้เสียชีวิต5รายรายละ2ล้านส่วนผู้ประสบภัยที่ยังได้รับเงินไม่สำเร็จขอให้ตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็วจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
6: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส
7: ขยะด้วย
8: เพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
9: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
10: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
11: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ท้องบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มเงาใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้า Beauty Shop ทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสม Plus หรือว่าโสม Hero แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงโดยสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster ครับแล้วก็ S Super Purifier ฮะที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้ผอมไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะพร้อมตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีกับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันค่าน้ำมันนะฮะได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศครับ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระดมพันธมิตร45รายจัดโปรโมชั่นสินค้าและอาหารเจลดราคาสูงสุด 50% ครอบคลุมวัตถุดิบอาหารสำเร็จรูปและร้านอาหารเจทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนขณะที่สถานการณ์ราคาผักสดเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายโดยราคาขายส่งในตลาดกลางปรับลดลงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและแสดงป้ายราคาให้ชัดเจนหากพบการเอาเปรียบผู้บริโภคแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569จบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: ในปัจจุบันมิจฉาชีพมักมาพร้อมกับกลโกงที่หลากหลายหลอกให้คุณเชื่อจนทำให้คุณสูญเสียทรัพย์สินในที่สุดแต่ถ้าหากเรามีสติรู้เท่าทันกลโกงไม่หลงโอนเงินโดยง่ายไม่บอกรหัส OTP ไม่บอกข้อมูลบัตรประชาชนยืนยันสแกนนิ้วแทนรหัสผ่านหรือเช็คความน่าเชื่อถือของเพจที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าเท่านี้ก็จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อโดยง่ายมีสติคิดวิเคราะห์อย่าหลงเชื่อกลโกงทุกรูปแบบ
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
7: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมเท่า

ติ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip-hop and R&B That's all I want me Come on,
6: look at me Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงจะมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะฮะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: การโทรหาโบสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:00 น. 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยมิจฉาชีพก่อกระแสเทศกาลเปิดเพจทัวร์ปลอมหลอกจองทริปไหว้เจ้ากินเจสูญเงินฟรียกครัวเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสช่วงเทศกาลเปิดเพจหรือบัญชีปลอมขายแพ็กเกจท่องเที่ยวทั้งทริปไหว้เจ้าและเที่ยวงานเทศกาลกินเจในจังหวัดท่องเที่ยวใช้ภาพสถานที่จริงพร้อมโปรโมชั่นราคาดึงดูดใจหลอกให้โอนเงินค่าจองล่วงหน้าแต่เมื่อถึงวันเดินทางกลับไม่มีทัวร์ไม่มีที่พักหรือไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ก่อนจองทริปขอให้ตรวจสอบตัวตนผู้ให้บริการประวัติการจัดทัวร์รีวิวจากหลายแหล่งและรายละเอียดการเดินทางให้ชัดเจนโดยเฉพาะการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลที่ตรวจสอบไม่ได้อย่าลงเชื่อเพียงเพราะราคาถูกหรือโปรโมชั่นน่าสนใจเพื่อป้องกันการสูญเสียเงินจากทัวร์ทริปด้วยความปรารถนาดีจากวิไลพรพุทธเจริญเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
6: นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าด้วยสิ
7: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
6: คุณแล้วเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
7: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
6: เฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณ
8: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
9: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บก
1: ลิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดทาเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
2: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยลดภาระผู้ประสบอุทกภัยโดยการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ขยายเวลางดตัดน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยและอื่นๆในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วมโดยไม่ต้องลงทะเบียนผู้ประสบภัยเดือนกันยายนได้รับสิทธิ์งดตัดน้ำตลอดเดือนตุลาคมส่วนผู้ประสบภัยเดือนตุลาคมได้รับสิทธิ์ตลอดเดือนพฤศจิกายนและผู้ประสบภัยต่อเนื่องทั้ง2เดือนจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นอกจากนี้ประชาชนสามารถนำภาชนะไปรับน้ำดื่มสะอาดฟรีได้ที่สำนักงานกปภ234สาขาและจุดบริการมินิสเตชัน78แห่งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจบข่าวศิรภพศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า

0: การขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโส

0: อยากกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณผู้ฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ
1: เท่านั้นคุ้มครบพร้อมลุยทั้งวันลุยลอดด้วยกันนะฮีโร่

0: ชยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรลุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยลดภาระผู้ประสบอุทกภัยโดยการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภขยายเวลางดตัดน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยและอื่นๆในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วมโดยไม่ต้องลงทะเบียนผู้ประสบภัยเดือนกันยายนได้รับสิทธิ์งดตัดน้ำตลอดเดือนตุลาคมส่วนผู้ประสบภัยเดือนตุลาคมได้รับสิทธิ์ตลอดเดือนพฤศจิกายนและผู้ประสบภัยต่อเนื่องทั้ง2เดือนจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นอกจากนี้ประชาชนสามารถนำภาชนะไปรับน้ำดื่มสะอาดฟรีได้ที่สำนักงานกปภ234สาขาและจุดบริการมินิสเตชัน78แห่งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจบข่าวศิรภพศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน

0: ขยะ
1: ง่ายง่ายแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลัสสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ line @my

0: ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

Sunset 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้สม plus สมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus จำนวน5รางวัล นะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสม plus อยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus กันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยลดภาระผู้ประสบอุทกภัยโดยการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภขยายเวลางดตัดน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยและอื่นๆในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วมโดยไม่ต้องลงทะเบียนผู้ประสบภัยเดือนกันยายนได้รับสิทธิ์งดตัดน้ำตลอดเดือนตุลาคมส่วนผู้ประสบภัยเดือนตุลาคมได้รับสิทธิ์ตลอดเดือนพฤศจิกายนและผู้ประสบภัยต่อเนื่องทั้ง2เดือนจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นอกจากนี้ประชาชนสามารถนำภาชนะไปรับน้ำดื่มสะอาดฟรีได้ที่สำนักงานกปภ234สาขาและจุดบริการมินิสเตชัน78แห่งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจบข่าวศิรภพศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน

0: ริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงด้วยสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster ครับแล้วก็ S Super Purifier ฮะที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้ผอมไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะพร้อมตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีกับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันค่าน้ำมันนะฮะได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศครับ

0: ชยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัลนะครับคุณฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับจะเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะครับมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ
2: เท่านั้นคุ้มครบพร้อมลุยทั้งวันลุยรอดด้วยกันนะฮีโร่
3: ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยลดภาระผู้ประสบอุทกภัยโดยการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภขยายเวลางดตัดน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยและอื่นๆในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วมโดยไม่ต้องลงทะเบียนผู้ประสบภัยเดือนกันยายนได้รับสิทธิ์งดตัดน้ำตลอดเดือนตุลาคมส่วนผู้ประสบภัยเดือนตุลาคมได้รับสิทธิ์ตลอดเดือนพฤศจิกายนและผู้ประสบภัยต่อเนื่องทั้ง2เดือนจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นอกจากนี้ประชาชนสามารถนำภาชนะไปรับน้ำดื่มสะอาดฟรีได้ที่สำนักงานกปภ234สาขาและจุดบริการมินิสเตชัน78แห่งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจบข่าวศิรภพศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน

0: ริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไอดีเซล

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: คนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
3: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝาก

0: และเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ถ้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวินถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ถ้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลทัตพรมารายงาน
1: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม
3: ่นายวิระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบคอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น ย่างไรก็ตามนายวิระชัยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
5: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าแผนรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงระหว่างแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทางงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 16,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 56,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักใน ในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: นายชนพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
7: วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งนี้มีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงนี้กรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่นี่แหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงแต่จุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
6: นายชนพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศผู้ริมปราศภาภาครายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
8: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
9: ส่วนที่เยียวยาตัวนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี่ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับ มีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงกับวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
8: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
10: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
11: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่นะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
10: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชวนันท์มาลี

0: การป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลี่และภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาฟูออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยา

0: กรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่ง คูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับ
4: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
5: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
6: สวัสดีค่ะนี่คือรายการสุขภาพดีดีกับพี่มีรัศมีมณีนินนะคะวันนี้มาดูแลหัวใจให้กับพี่ป้าน้าอาอีกแล้วนะคะกับประเด็นที่ว่าดูแลหัวใจยังไงไม่ให้ตายก่อนวัยนะคะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็จะเคยเห็นข่าวที่ทำให้ตกอกตกใจเนาะคนดังๆคนที่ยังดูแข็งแรงคนที่อายุยังไม่เยอะแล้วก็ยังทำงานได้ยังออกกำลังกายได้แต่ว่ากลับเกิดอาการวูบหมดสติหรือว่าเสียชีวิตกระทันหันจากโรคหัวใจเหตุการณ์นี้นะคะมันก็เลยทำให้หลายคนตกอกตกใจแล้วก็แอบกังวลเนาะว่าเฮ้ยทำไมคนที่ดูเหมือนไม่ได้ป่วยอะไรทำไมถึงจากไปเร็วเกินทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหัวใจของเรามันมีสัญญาณเตือนก่อนหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเรากำลังละเลยบางอย่างในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวมาค่ะวันนี้มาคุยกันนะคะไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงก่อนวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนาโรจน์ค่ะประธานชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยนะคะอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะวันนี้อาจารย์หมอก็จะมาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
7: สวัสดีครับคุณรัศมีครับและท่านผู้ฟังท่านครับ
6: อาจารย์หมอคะต้องยอมรับเลยนะคะทุกวันนี้เราเปิดดูข่าวแทบทุกวันแล้วก็จะเห็นภาพข่าวเนาะคนวูบหมดสติหรือว่าคนดังๆที่เรารู้จักอะค่ะเสียชีวิตกระทันหันจากโรคหัวใจอยู่บ่อยๆทั้งๆที่ดูภายนอกเนี่ยก็แข็งแรงดีมากยังทำงานยังใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ทำไมอยู่ๆเฮ้ยทำไมเกิดเหตุขึ้นแบบนี้ในมุมมองทางการแพทย์ทำไมช่วงหลังๆเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นและทำไมดูเหมือนว่ามันจะเกิดกับคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆอะคะ
7: คือถ้ามองในแง่ของข่าวนะครับมันก็สอนเรานะครับ
6: ค่ะ
7: ว่าเนี่ยคนเราใช้การดูบอกไม่ได้ครับว่าเขาจะมีโอกาสเสียชีวิตเฉียบพลันหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือเปล่านะครับที่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีปัจจัยอื่นนะครับทางการแพทย์เนี่ยตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดต่อเรื่องหัวใจตีบตันเฉียบพลันกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือหัวใจขาดเลือดจนหัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะรุนแรงเสียชีวิตเฉียบพลันอย่างเงี้ยนะครับก็มีปัจจัย5อย่างนะครับเบาหวานความดันไขมันบุหรี่อ้วนพีมีพุง5ตัวนี้แหละครับเป็นตัวหลักเลยนะครับ ราะนั้นถ้าเราดูแลมันไม่ดีซึ่งไอ้5ตัวนี้เราใช้การดูอย่างเดียวมันบอกไม่ได้ครับแต่ถึงแม้คนไม่อ้วนก็อาจจะมีไขมันผิดปกติหรือความดันก็สูงอยู่ถ้าคุณไม่วัดก็ไม่มีทางรู้นะครับหรือน้ำตาลก็ยังสูงปีกอยู่แต่ว่าเราไม่เจาะเลือดเราก็ไม่รู
6: ้
7: อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
6: แล้วพอเห็นข่าวแบบนี้เนาะหลายคนก็อาจจะเริ่มกลัวเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้สาเหตุหรือว่าตัวการสำคัญที่ทำให้เราเสี่ยงหัวใจพังหรือว่าเกิดภาวะหัวใจวายแบบเฉียบพลันเนี่ยค่ะนอกจาก5ตัวที่คุณหมอบอกเนาะความดันเบาหวานบุหรี่ไขมันอ้วนดีมีพุง3ตัวนี้เนี่ยทีนี้มันมาจากอย่างอื่นได้ไหมคะเช่นเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าเสื่อมตามวัยหรือว่ามาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แบบสะสมมานานจนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือที่เราเรียกว่ากรรมพันธุ์นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นตอนอายุน้อยนะครับอายุ20 30ก็เริ่มมีอาการละบางทีอายุไม่ถึง30ก็เสียชีวิตก็มีอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เราจะสงสัยว่าเป็นพันธุกรรมแต่ถ้าคุณไปเป็นตอนอายุ6 70 80แล้วค่อยเป็นอย่างงี้นะครับซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลันจากที่5ปัจจัยที่เราไปฟังนะเบาหวานความดันไขมันบุหรี่ก้นบุหรี่ปูเนี่ยนะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ62ถึง68ปีนะครับ
6: ค่ะ
7: เพราะนั้นถ้าคุณไปตอนอายุ6 70แล้วมาบอกพวกกรรมพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่ก็สมเหตุสมผลเท่าไหร่แล้วมันก็มีส่วนแต่มันน้อยมากครับในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราที่ผ่านมามากกว่านะครับเพราะนั้นอย่าไปโทษปู่ย่าตายายเลยครับโดยทั่วไปผมก็ไม่บอกคนไทยไปโทษกรรมพันธุ์เพราะกรรมพันธุ์เป็นการที่พยายามจะบอกว่าเนี่ยการที่เราป่วยเพราะปู่ย่าตายายเอายีไม่ดีมาให้ฉ
6: ัน ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉัน
7: ตรงนี้ทำให้ฉันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่
6: อ
7: ่ะถ้าคุณเป็นตอนอายุ20อ่ะก็โอเคอาจจะเป็นอาจจะเกี่ยวข้
6: อง
7: แต่ตรงนี้เนี่ยคุณใช้เวลาตั้ง 4-50 ปีแล้วไปโทษว่าเนี่ยปู่ย่าตายายเอามาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ถูกนะครับตรงนี้เพราะนั้นปัจจัยพันธุกรรมตรงนี้มีผลครับแต่น้อยยังไงตรงนี้
6: ค่ะทีนี้ถามอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะอาจารย์ว่าถ้าคนที่อายุประมาณสัก20ถึง30หรืออาจจะให้ถึง40ก็ได้อ่ะการที่เป็นกรรมพันธุ์เนาะแล้วเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างคะที่มันมาจากกรรมพันธุ์นะคะมันเสียหายตรงไหนยังไงอะคะที่เกิดกับหัวใจนะคะ
7: ครับถ้าดูปัจจัย5อย่างเนี่ยก็จะมีเรื่องไขมันบางคนเนี่ยมีพันธุกรรมผมก็เคยเจอมีคนไข้นะครับเด็กอายุ3ขวบ5ขวบเป็นคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงแต่พ่อเนี่ยอายุ40 50แล้วก็ลุงอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นตามเป็นหัวใจตายเฉียบพลันตายทั้งคู่เลยครับพอไปเจาะไขมันเนี่ยคอเลสเตอรอลของเด็กทั้ง2คนเนี่ย600กับ800นะครับ
6: โอ้
7: แล้วเดียวก็สูงมาก 3-400 ทั้ง2คนเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยมันเจอได้ประมาณ1ใน500คนของฝรั่งนะครับของคนไทยเราถึงไม่แน่ใจว่ามันจะเจอมากน้อยกว่านี
6: ้
7: ไม่ต้องอ้วนนะครับตรงนี้แต่ไขมันสูงปี๊ดเลยพวกนี้มักมีประวัติครอบครัวที่เป็นอยู
6: ่
7: นะพวกนี้นี่ถ้าจะตรวจมันก็จะมีที่ออกในสื่อโซเชียลเยอะแยะว่ามีวิธีการดูที่อะไรอ่ะเปลือกตาดูที่ตรงไหนตรงนี้อะไรตรงนั้นน่ะแต่ตัวดีที่สุดคือสงสัยไปเจาะเลือดเลยครับจะได้บอกได้ชัดเจนนะครับว่าตัวไขมันที่ไม่ดีนะไขมันรวมคอเลสเตอรอลรวมหรือว่า LDL คอเลสเตอรอลมันสูงเกิน190หรือเปล่ามันสูงเกิน190ก็ต้องสงสัยละวันนี้อย่างเงี้ยเป็นอันหนึ่งซึ่งอายุ20 30บางทีก็เสียชีวิตได
6: ้ค่ะ
7: อีกอันนึงที่เราเจอในคนไทยก็คือสูบบุหรี่นะครับบางคนแข็งแรงดีแต่เจออายุน้อยสุดที่ผมเจอเนี่ยอายุ18เองสูบบุหรี่จัดตรงนี้แล้ววันดีคือดีก็เกิดริ่มเลือดอุดตันในหัวใจครับแต่โชคดีที่ไม่เสียชีวิตมาช่วยกันทันนะครับเพราะก็ไม่มีปัจจัยอื่นนะครับตรงนี
6: ้
7: แต่สูบบุหรี่มากๆเข้ามันเกิดริ่มเลือดนะครับแต่มาอุดตันในเส้นเลือดหัวใจด้านเหมือนกันตรงนี้หรือพวกหนึ่งก็เป็นพวกที่เป็นมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจตั้งแต่เกิด
6: อ
7: ย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้นะครับแล้วก็ไปเป็นนักกีฬาแล้วก็เคยได้ยินเป็นประจำใช่ไหมครับบางทีไปวิ่งเล่นกีฬาตอนเล่นเนี่ยไม่เป็นไรแต่พอเล่นเสร็จพักเนี่ยบางทีหัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหัวใจกันนะครับแม้แต่ไฮล็อกที่เป็นข่าวนะครับเนี่ยมันก็มีการเสียชีวิตตรงนี้ได
6: ้
7: เพราะนั้นตรงนี้มีทั้งเพราะนั้นอย่างที่บอกครับการที่จะเสียชีวิตแต่มันต้องดู3อย่างอันที่1เขามีความผิดปกติของหัวใจในแง่ของโครงสร้างหัวใจตามเนื้อหัวใจหลอดเลือดหัวใจการนำไปฟังหัวใจหรืออะไรเงี้ยผิดปกติหรือเปล่า
6: อ
7: ันที่2ก็คือมีภาวะที่มันสนับสนุนให้เกิดนะครับ เช่นบางคนอดหลับอดนอนเครียดทั้งวันอะไรประเภทอย่างนั้นอันที่3คือทำไมมันเกิดวันนั้นเวลานั้นมันมีปัจจัยกระตุ้นเช่นไปโมโหไปออกกำลังกายวิ่งมาราธอนอะไรประเภทนั้นนะทั้งที่อดนอนมาทั้งคืนอะไรเงี้ยนะครับมันก็เกิดพร้อมกันตรงนั้นมันถึงเกิดวันนั้นเวลานั้นครับเพราะนั้นถ้าจะป้องกันมันต้องป้องกันทั้ง3อย่างเลยนะครับในการที่จะบอกว่าจะลดโอกาสเกิดยืดเฉียบพลันซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่รู้ก็จะไปดูแต่ว่าหัวใจมันเป็นอะไรใช่ไหมครับบางคนก็ไปฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจมันตีบ 90% 80% 50% แล้วก็ไปคิดว่าเอออย่างนี้เราต่างให้มันเหลือ0มันก็น่าจะป้องกันไม่ให้เป็นไม่แน่นะเพราะว่าตำแหน่งที่ตีบของหลอดเลือดหัวใจที่เกิดปัญหาเกิดการหัวใจตายแล้วก็ถือว่าการเต้นหัวใจผิดจังหวะนี่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตีมากนะครับเป็นตำแหน่งที่ตีน้อยนะครับมากกว่าครึ่งนึงตำแหน่งที่มันเกิดเรื่องตีแต่เป็นแผลมีเลือดมาอุดตันเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ตีไม่ถึง 50% พอไปถึงก็ไปถึงเป็นถึงแม้เราไปฉีดสีเราก็ไปถางเส้นเลือดเราคิดว่าถางไปแล้วมันน่าจะดีแต่ตรงที่เราไม่ได้ดูแลคืออันที่มันเกิดเรื่องนะครับเพราะนั้นการที่ไปฉีดสีดูไปดูหลอดเลือดหัวใจ80-90%แล้วก็ไปถางหลอดเลือดแล้วคิดว่าเอออย่างนี้ฉันสบายแล้วทำเรื่องทำอะไรไม่จริงนะครับเดี๋ยวชีวิตเสียพันก็มีนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นอันที่สังคมยังไม่รู้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้ครบปัจจัยนะครับ
6: ค่ะแล้ว
7: หลอดเลือดหัวใจเนี่ยเป็น
6: ต้องทำยังไงคะ
7: ในตัวปัจจัยสนับสนุนปัจจัยกระตุ้นเนี่ยตรงนี้สำคัญนะคร
6: ับ ค่ะแล้วอย่างคนที่ไปฉีดสีแล้วอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอบอกเนี้ยค่ะซึ่งเราก็คิดว่าเออเราคงแบบโล่งใจแล้วไงหายกังวลใจแล้วอยู่ๆเฮ้ยกลับมาเป็นอีกแล้วอย่างนี้จะไว้ใจร่างกายหัวใจได้ยังไงคะ
7: ครับเราก็ต้องรู้ว่าที่กลับมาเป็นอีกเนี่ยถึงแม้คุณถางเลือดไปแล้วเนี่ยต้นเหตุมันยังอยู่ใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
7: ต้นเหตุเบาหวานความดันไขมันบุหรี่อ้วนมีพุงเนี่ยมันยังอยู่มันก็เกิดอีกครับก็ไม่แปลกเลยการฉีดสีหรือไปถางเส้นเลือดหัวใจมันเป็นปลายเหตุใช่ไหมครับไม่ใช่การกินยาเหมือนกันก็ปลายเหตุนะครับบางคนก็บอกว่าฉันกินยาอย่างดีเลยเบาหวานก็คุมดีไขมันก็คุมดีความดันก็คุมดีกินยามันทุกตัวเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลอดภัยเสมอไปนะครับเพราะมีปัจจัยอื่นอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังเช่นการนอนหลับหรือแม้แต่การดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องดูให้ครบแล้วถ้าจะป้องกันตรงนี้มันต้องทำให้ครบหมดอ่ะแล้ววันนั้นเวลานั้นทำไมเป็น อย่างเงี้ยเช่นคุณไปอดนอนแล้วเจอแล้วเนี่ยที่เจอก็คืออดนอนแล้วไปวิ่งมาราธอนนะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณบอกว่าหัวใจคุณดีหมดแล้วไปถางเส้นเลือดเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรตรงนี้แต่บางทีไปวิ่งมาราธอนมันก็เสียชีวิตตรงนั้นเลย
6: ทั้งที่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยนะคะ
7: ใช่ครับตรงนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจัยที่คุณดูแลมันไม่ครบเองที่บอกแหละนะครับว่าบางทีการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราเองว่าเราใช้ชีวิตดีหรือยังสุขภาพหัวใจหล่อหรือเราดีหรือยังซึ่งอันนี้เป็นที่มาของที่เราชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจเนี่ยเราก็อยากจะป้องกันโรคเหล่านี้นะครับทำไงที่คนไทยจะได้เรียนรู้ว่าข้อมูลคนไทยเนี่ยบอกได้ไห
6: ม
7: ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุเสียชีวิตจากโรคหัวใจหล่อหรือของคนไทย
6: นะครับค่ะ
7: อันนี้ก็เป็นที่มาที่เราเรียกว่าสุขปัจจัย9ประการนะครับมี9เรื่องนะครับที่จะต้องให้คนไทยเรารู้แล้วก็ดูแลถ้าเราอยากจะลดการเสียชีวิตทุกสาเหตุเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดของคนไทย
6: ค่ะ9เรื่องที่ว่ามีอะไรบ้างคะคุณหมอค่ะ
7: เราเรียกว่าสุขปัจจัย9ประการนะครับซึ่งหลายหลายคนก็เคยได้ยินนะว่าสุขปัจจัย10ประการนี่ไหมครับที่เราเคยท่องกันมาทำทุกวันแต่งวันทุกวันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะซึ่งตรงนี้ดีนะครับในแง่ที่ว่าเราคนไทยเราหลอดพ้นจากโรคภัยจากเรื่องโรคติดเชื้อเรื่องโรคติดต่อใช่ไหมครับเรื่องอวัยวะกับโรคอะไรพวกนี้นะแต่พอมาถึงยุคที่เป็น NCD โรคหัวใจหลอดเลือดทำมาพึ่งภาวะภาพมะลงมะเร็งเนี่ยไอ้ปัจจัยเหล่านี้มันไม่พอแล้วครับเพราะว่าการเกิดโรคเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นนะซึ่งเราก็เห็นกันอยู่นะครับตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการที่ประมุมของเราก็เลยรวบรวมข้อมูลการศึกษา3การศึกษาคนไทยนะครับ3การศึกษานี่รวมกันเนี่ยแสนกว่าคนติดการตั้งแต่5ปีถึง30ปีนะครับเพื่อบอกให้เรารู้ว่ามีอยู่9เรื่องครับที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดของคนไทย
6: ค่ะ
7: เราเลยเรียกว่าสุขปัจจัย9ประการ
6: ค่ะ
7: นะครับสุขปัจจัย9ก็เท่ากับสุขนิสัย5สุขภาวะ4มันก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับ
6: ค่ะ
7: สุขปัจจัย9เรื่องเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของสุขนิสัย ก็คือนิสัยที่สร้างสุขภาพของเรา5เรื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาวะ4ก็คือภาวะที่เราจะไม่เป็นความดันสูงไม่เป็นเบาหวานจะต้องไม่ปวดแล้วก็ HDL ไขมันที่ดีของเราจะไม่ต่ำเพราะนั้นทั้ง9ปัจจัยเนี่ยมันบอกโอกาสเสียชีวิตทุกสาเหตุเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดของคนไทยเพราะนั้นใครอยากจะป้องกันตรงนี้ก็ทำทั้ง9เรื่องนี้นะครับตรงนี
6: ้ค่ะ
7: เราไปทีละข้อเลยนะครับ
6: ได้เลยค่ะตั้งใจรอฟังเลย
7: ขออนุญาตสัก5นาทีนะครับ
6: ได้ค่ะ
7: เราจะเชิญชวนพวกเราลองทำประเมินตัวเองดูนะครับว่าเนี่ยทั้ง9ปัจจัยเนี่ยนะครับให้เราตอบคำถาม9ข้อนะคร
6: ับ
7: ถ้าเราตอบว่าใช่ก็ให้ชูนิ้วมือนะครับหรือโชว์นิ้วอ้างเอาไว้นะคร
6: ับ ค่ะ
7: นะครับถ้าเราตอบว่าไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่ไม่รู้ไม่ตอบไม่แน่ใจไม่ได้ตรวจอะไรก็ตามนะครับก็ไม่ต้องโชว์นิ้วนะครับนะครับแล้วเราก็กำมือสองข้างนะคร
6: ับ
7: กำมือเข้าหาตัวเองเวลาเล่นไพ่อ่ะ
6: โอเคค่ะ
7: นะครับ
6: กำมือ
7: สองข้างกำมือหาตัวเองนะครับแล้วถ้าผมถามข้อหนึ่งนะครับถ้าคุณตอบว่าใช่ก็โชว์นิ้วโป้งข้างซ้าย
6: โอเคได้ค่ะ
7: นะครับข้อสองก็คือนิ้วชี้ข้างซ้ายนะครับข้อสามก็คือ
6: ไล่ไปเรื่อย
7: ๆไล่ไปเรื่อยๆข้อสี่นะนิ้วนางข้อ5นิ้วก้อยนะคร
6: ับ ค่ะคุณผู้ฟัง
7: คือตัวนิสัย5ข้อ
6: ต้องถามคุณผู้ฟังว่าพร้อมไหม
7: นะครับข้อ4ข้อ
6: โอเค
7: ถ้าตอบข้อ6นะครับก
6: ็
7: คือนิ้วก้อยนิ้วก้อยข้างขวานะครับข้อ6นะครับข้อ7ก็คือนิ้วนางข้างขวาข้อ8ก็คือนิ้วกลางข้างขวา
6: ค่ะ
7: แล้วข้อ9ก็คือ
6: นิ้วชี
7: ้ข้างขวา
6: ค
7: ่
6: ะ
7: นะครับพร้อมยังครับ
6: พร้อมค่ะ
7: กำมือนะครับผมจะถามทีละข้อนะครับแล้วเราตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ข้อที่หนึ่งนะครับ
6: โอเคค่ะ
7: ไม่สูบบุหรี่ไม่ดมควันบุหรี่ใช่หรือไม่ครับ
6: ใช่ไม่ใช่
7: ตรงนี้ทางไว้นะครับตรงนี้นะครับ
6: โอเค
7: ถ้าเราสูบบุหรี่อยู่หรือดมควันบุหรี่อยู่ก็ไม่ต้องโชว์นิ้วนะครับ
6: อ
7: ย่างนี้นะครับ
6: ค่ะ
7: พร้อมนะครับข้อสองนะครับนะวิธีนะทางซ้ายนะกินผักและผลไม้รวมกันโดยเฉลี่ยมากกว่า5ฝ่ามือต่อวันใช่หรือไม่ครับ
6: ใช่ค่ะ
7: ฝ่ามือนะครับฝ่ามือเราเนี่ยเราเกินไหมผักและผลไม้รวมกันนะครับโดยเฉลี่ยถ้าตอบว่าใช่ก็ชูนิ้วชี้ซ้ายมือไว้นะครับถ้าตอบว่าไม่ก็ไม่ต้องโชว์นะครับ
6: ข
7: ้อ3ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช้ยาเสพติดใช่หรือไม่ถ้าเราตอบใช่ก็นิ้วกลางนะครับทางซ้ายนะครับข้อ3นะครับ
6: ก็มีบ้างถ้าก็มีบ้างนี่ทำไงคะชูขึ้นมา
7: ก็ถือว่าหรือว่าไม่ครับก็คือไม่ดื่มคือไม่ดื่มเลยถ้าดื่มบ้างหรือดื่มเข้าสังคมนี่ถือว่าไม่นะครับเพราะว่าการศึกษามาบอกงั้น
6: เหรอคะดื่มนิดๆหน่อยๆอะไร
7: ติดตามไป30ปีนะครับที่ความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตทุกสาเหตุนะครับเพราะว่าการไม่ดื่มเนี่ยดีที่สุดครับเรื่องแอลกอฮอล์นะครับ
6: ค่ะ
7: ข้อ4นะครับการนอนหลับนะครับตรงนี
6: ้
7: โดยเฉลี่ยแล้วนอนหลับ 7-9 ชั่วโมงต่อวันใช่หรือไม่นะครับถ้าจะรวมนอนกลางวันถ้าครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับเนี่ยข้อ4นะครับถ้าตอบว่าใช่ก็ชูนิ้วนางข้างซ้ายมือเอาไว้นะครับข้อ5นะครับอิริยาบถนะครับคือเดินรวมกันโดยเฉลี่ยมากกว่า 19,000 ต่อวันใช่หรือไม่ครับถ้าคุณเดินรวมกันทั้งวันเนี่ยเกินกว่า 19,000 แล้วก็ชูนิ้วก้อยนะครับข
6: ้าง
7: ซ้ายไป5ข้อแล้วใช่ไหมครับ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: นะครับแล้วเราดูข้างขวานะครับข้างขวาก็จะเป็นสุขภาวะนะครับข้อที่6นะครับนิ้วก้อยข้างขวานะความดันโลหิตไม่เกิน120ตัวบน80ตัวล่างและไม่ได้กินยาลดความดันใช่หรือไม่ครับ
6: โหนี้เต็มที่เลยค่ะ
7: ใช
6: ่
7: นะครับไม่ได้กินยาลดความดันแล้วก็ความดันไม่เกินตัวบน120และตัวล่างไม่เกิน80เอาชูนิ้วก้อยเลยครับ
6: โอเค
7: ถ้ากินยาลดความดันอยู่ก็ไม่ต้องชูนะครับตรงนี
6: ้ค่ะ
7: นะครับข้อ7นะครับข้อ7รอบเอวนะครับรอบเอวไม่เกินส่วนสูงหนึ่งสองใช่หรือไม่เช่นเราสูง160เซนรอบเอวไม่เกิน80เซนเนี่ยนะครับไม่เกินนี้นะครับถ้าตอบว่าใช่นะครับก็ชูนิ้วนางข้างขวาข้างไว้นะครับข้อ8นะครับข้อ8ถามว่าน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร8ชั่วโมงแล้วเนี่ย70-100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและไม่ได้เป็นโรคเบาหวานใช่หรือไม่นะถ้าใช่นะครับก็ชูนิ้วกลางข้างขวาไว้นะครับข้อ9ครับข้อสุดท้ายคือ HDL ในเลือดนะครับไขมันได้ที่ยาวไขมันดีเนี่ย60-100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรใช่หรือไม
6: ่
7: นะครับถ้าใช่เราก็ดูนิ้วชี้ข้างขวา
6: ค่ะ
7: นะครับแล้วก็ดูนะครับลองนิ้วทั้ง10ทั้ง9แล้วใช่ไหมครับเราได้กี่ข้อครับถ้าเราโชว์นิ้ว8-9เนี่ย ันนี้เรามีสุขปัจจัยมาก8ถึง9เนี่ยมีความเสี่ยงต่ำสุขภาพเราดีนะครับไม่ได้เลยแต่ถ้าอยู่วาง5ถึง7นะครับสุขภาพต่างๆมันมีสุขปัจจัย5ถึง7อย่างถ้าใครต่ำกว่าครึ่งนะครับ0ถึง4เนี่ยสุขปัจจัยเนี่ยมันยังไม่พร้อมน้อยมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดเสียชีวิตตายเองหรือที่จะโรคจะหลอกกันคืออันนี้ง่ายๆครับคุยกันอย่างนี้ก็ประเมินได้แล้ว
6: โอ้โหต้องถามพี่ป้าน้าอาที่กำลังฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้มีทั้งหมด9ข้อได้ฟังแล้วก็ได้ทำร่วมไปกับพี่หมีไหมคะนี่ตอนนี้นะคะพี่หมีได้เจ็ดข
7: ้
6: อ
7: โอ้เจ็ดข้อก็ดีแล้วครับผมได้8ข้อผมยังขาดข้อ HDL ตัวเดียวที่ยังไม่เกินผ
6: มอ๋อในส่วนของHDL เนี่ยก็ต้องบอกพี่ปานาอาที่ฟังอยู่ในรายการว่าต้องไปถามคุณหมอเวลาที่ไปเจาะเลือดเวลาที่คุณหมอบอกว่าเนี่ยครั้งนี้เนี่ยคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ต้องอาจจะต้องถามลึกลงไปว่า LDL ไอตัวไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ HDL ตัวนี้เป็นตัวดีจดไว้เลยนะคะว่า HDL เราได้เท่าไหร่ยิ่งสูงยิ่งดีใช่ไหมคะ
7: คนที่ไม่มีผลเลือดนะครับก
6: ็
7: จะไม่รู้น้ำตาลในเลือดหรือ HDL เนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งโชว์รู้นะครับถ้าเราไม่รู้ผลเลือดไม่เคยเจาะเลยก
6: ็
7: ไปเจาะดูนะครับใครได้บอกได้ถ้าเป็นไม่ได้ก็ปีสองปีเจาะสักปีนึง
6: ม
7: าดูว่าเราโอกาสเป็นเบาหวานหรือไขมันผิดปกติมากน้อยแค่ไหน
6: ค่ะชั่งได้เท่าไหร่คะชั่งได้5ค่ะส่วนพี่มีได้7นะคะ
7: ข้อนี้ต่ำนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะรู้เนี่ยครับว่าข้อไหนเรายังไม่ถึงยังไม่ถึงเป้านะครับตรงน
6: ี
7: ้เราก็สามารถเพิ่มได
6: ้
7: ซึ่งคนไทยเราเพิ่ม 80% นะครับกินผักผลไม้รวมกันไม่ถึง5ประมือหรอกเพราะนั้นข้อนี้เป็นข้ออันที่จะประปรับได้มากที่สุดเลยเพราะนั้นแค่คนไทยเรากินผักกับผลไม้ไทยๆเราเนี่ยที่กินกันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะครับมากขึ้นเนี่ยคนไทยก็ตายน้อยลงนะครับติดจากโรคเดลอดเลือดน้อยลงเพราะนั้นที่ผ่านมาเห็นไหมครับในข่าวรู้ทีมันไม่มีคนใครเคยถามเลยว่าคนที่เสียชีวิตกินผักผลไม้หรือเปล่าพูดอย่างไรใช่ไหมครับเพราะเขาไม่รู้ไงว่าปัจจัยเนี่ยสำคัญนะครับในการที่จะดูว่าคุณโอกาสคุณเสียชีวิตมากหรือน้อยเดินก็เหมือนกันนะครับตรงนี้การนอนหลับก็เหมือนกันเพราะนั้นข่าวนี้ที่ไม่เคยถามเรื่องนอนหลับกี่ชั่วโมงเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าคนที่เสียชีวิตก็มักจะอดนอนนะครับหรือคุณภาพการนอนไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นต้น
6: ค่ะโอ้การนอนนี่ก็สำคัญมาก
7: เพราะนั้นเป็นอันหนึ่งซึ่งจากข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยมันไม่ครบเลยครับ
6: ค่ะ
7: ตรงเนี้ยมันก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันจะสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของคนไทยยังไงแค่ไหนก
6: ็
7: มีปัจจัยอย่างน้อยก็จะมี9เรื่องนึงครับที่มีอีกนะครับแต่ในส่วนที่มันชัดเจนแล้วมันก็ใช้ได้ง่ายอันนี้เราได้ใช้ในผู้ประกันตนในสถานประกอบการนะครับเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเราทำเก็บข้อมูลเป็นอยู่ประมาณแสนกว่าคนแล้วนะครับตอนนี
6: ้
7: ในฐานข้อมูล
6: ก
7: ็ช่วยทำให้เรารู้เข้าใจมากขึ้นว่าวันนี้สุขภาพเราดีหรือยังหรือว่าสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยนะครับถ้าคุณได้8ถึง9สุขปัจจัยก็สุขภาพหัวใจหลอดเลือดคุณดีนะครับถ้า5ถึง7ก็สุขภาพหัวใจหลอดเลือดปานกลางถ้า0ถึง4ก็ยังไม่ดีนะครับข้อไหนที่ยังไม่ดีก็ทำให้มันดีข้อไหนที่ยังไม่ได้โชว์นิ้วก็โชว์นิ้วทำให้มันโชว์นิ้วขึ้นมานะครับตามคำถามแค่ตอบคำถาม9ข้อเอง
6: ค่ะ
7: นะครับเราก็สามารถที่จะบอกได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อทำให้เรามีสุขภาพต่อเนื่องหัวใจดีขึ้นได้ครับ
6: ค่ะพี่หมีอยากจะให้คุณหมอทวน9ข้อแบบสั้นๆอีกครั้งทิ้งท้ายเอาไว้ดีไหมคะเพื่อที่เราจะได้กลับมาดูแลร่างกายแล้วก็หัวใจของเราด้วยไอ้9ข้อที่มันมีส่วนเนาะต่อหัวใจของเราเนี่ยค่ะว่าแต่ละคนนะได้เท่าไหร่บางทีอาจจะฟังไม่ทันอ่ะทีนี้ตั้งใจฟังนะคะ
7: ครับสุขปัจจัย9ประการนะครับก็จะเป็นสุขปัจจัย5อย่างว
6: ิ
7: สัยที่สุขภาพดีเนี่ย5เรื่องนะครับข้อที่1ก็คือไม่สูบบุหรี่ไม่สูบควันบุหรี่นะครับนะข้อที่2ก็คืออาหารเนี่ยกินผักและผลไม้รวมกันเฉลี่ยมากกว่า5ฝ่ามือต่อวันนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายนะครับใครทำถึงก็โตนิ้วค้างไว้นะครับข้อที่3คือไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช้ยาเสพติดนะครับข้อที่4คือนอนหลับโดยเฉลี่ย 7-9 ชั่วโมงต่อวันนะครับคนที่นอน9ชั่วโมงมากกว่า9ชั่วโมงนี้โอกาสเสียชีวิตมากกว่านะครับนะข้อที่5นะครับกายบทก็ขอเดินนะครับเดินรวมกันโดยเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้เกิน 19,000 ต่อวันนะครับในผู้สูงอายุก็ขอให้เกิน 6,900 ต่อวันนะครับนะครับ สุขนิสัย5อย่างเนี่ยมันจะนำไปสู่สุขภาวะอีก4อย่างนะครับก็คือวัดความดันแล้วความดันโดยเฉลี่ยตัวบนจะไม่เกิน120ตัวล่างไม่เกิน80นะครับแล้วก็ไม่ได้กินยาลดความดันด้วยนะครับข้อที่7ก็คือรอบเอวไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเนี่ยข้อที่8ก็คือน้ำตาลในเลือดนะครับงดอาหาร8ชั่วโมงไปจอดเลือดดูอยู่ระหว่าง70ถึง100นะครับและไม่เป็นโรคเบาหวานข้อที่9ก็คือ HDL ไขมันดีนะครับ60ถึง100นะครับไขมันดี60ถึง100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
6: อ
7: ันนี้คือ9ข้อนะครับเพราะนั้นใครทำได้8ถึง9เนี่ยดีแล้วนะครับถ้ายังไม่ถึง4นะครับก็พยายามทำให้มันมากขึ้นนะครับตรงนี
6: ้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหัวใจเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงนะคะแม้ในวันที่บางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงมันเนาะแต่ว่ามันก็ยังคงต้องทำหน้าที่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็อย่าได้รอทีเดียวนะคะอย่ารอให้หัวใจร้องขอก่อนและที่คุณหมอบอกก็คือว่าการดูแลร่างกายของเราเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยและความรู้ก็สำคัญมากๆโดยเฉพาะความรู้ที่เราได้รับในวันนี้นะคะซึ่งต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนาโรจน์นะคะประธานชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะ
7: คร
6: ับค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
5: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกนิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงสืบไปทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่นอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการทำนุนอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติเวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี สิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา10นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีหน้ากองบัญชาการกองทัพบกเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดประวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรบังสุกุลกองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงพยาบาลระนองเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมรับเสื้อยืดเมื่อบริจาคครบ3ครั้งภายในปีนี้
3: เนื่องในวันที่13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำความดีด้วยการให้โลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลระนองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ไปจนถึงเวลาประมาณ 15:00 น.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งภายในปี2569นี้รับเสื้อยืดฟรีตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดดังนั้นทางโรงพยาบาลระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตเพราะโลหิตทุกหยดมีคุณค่าและอาจช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิลเลียนเชิดชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยให้สังคมสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงการพัฒนาตามแนวทางนี้ไม่ได้วัดผลความก้าวหน้าเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสใกล้ถึงวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในปีหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งเสริมชาวเขาปลูกกาแฟทดแทนฟินการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้ชาวประมงมีแหล่งทำกินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานวางระบบบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานโดยนายแพทย์ธีรวัฒน์อิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์เตรียมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่เจ็บป่วยประเมินอาการและให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมจะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมศิลปากรตรวจสอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางสาววชนีชม

0: ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียน

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ว่ารัฐบาลเร่งยกระดับระบบคมนาคมไทยทั้งทางน้ำทางรางและทางถนนโดยตั้งเป้านำระบบตั๋วรวมมาใช้กับ16ท่าเรือรวมถึงเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาส4ปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางอย่างไร้รอยต่อขณะเดียวกันเร่งพัฒนารถไฟทางคู่เชื่อมภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ลดต้นทุนขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพโลจิสติกของประเทศพร้อมเดินหน้าศึกษาพัฒนามอเตอร์เวย์เชื่อมกรุงเทพมหานครถึงหาดใหญ่และท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลัสสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์@ my

0: ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What's y'all talking about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ว่ารัฐบาลเร่งยกระดับระบบคมนาคมไทยทั้งทางน้ำทางรางและทางถนนโดยตั้งเป้านำระบบตั๋วรวมมาใช้กับ16ท่าเรือรวมถึงเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาส4ปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางอย่างไร้รอยต่อขณะเดียวกันเร่งพัฒนารถไฟทางคู่เชื่อมภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ลดต้นทุนขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพโลจิสติกของประเทศพร้อมเดินหน้าศึกษาพัฒนามอเตอร์เวย์เชื่อมกรุงเทพมหานครถึงหาดใหญ่และท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
4: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเดอ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทบ

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all I want. Hey,
5: who's กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: มาถึงตอนที่6นะคะกับการเดินทางไปกำแพงเพชรกับทุ่งมหาราชโดยเปรียมเองค่ะคุณจิตริน
5: ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่โป่งน้ำร้อนนะครับอาจจะเป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในขณะนั้นนี่ยังเป็นป่าเป็นอะไรอยู่หรือเปล่า
4: วันนี้เราก็จะไปสำรวจโป่งน้ำร้อนพี่รื่นเนี่ยเขาตั้งใจเอาไว้สำหรับโครงการในอนาคตของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูโครงการอนาคตของพี่รื่นโดยมีสุดใจเป็นเรียกว่าอะไรเป็นคนคอยซัพพอร์ตอย่างเป็นทางการนะเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการเป็นทีมดีกว่าเป็นทีมนะ
5: กำลังก่อร่างสร้างเรือนหอกันอยู่นะครับมีคนนู่นคนนี้มาช่วยกันเต็มไปหมดก็ตามภาษาชาวชนบทในยุคนั้นนะครับไม่มีเงินก็ช่วยด้วยแรงไม่มีแรงก็ส่งข้าวส่งของอะไรมาม
4: ันช่างแตกต่างไปจากการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเนาะคือถ้าเกิดว่าต้องการจะมีบ้านสักหลังนึงถ้าไม่มีทุนร้อนที่พ่อแม่ให้มาก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเอาเงินเก็บเนาะกว่าจะได้สักหลังนึงนี่ก็ต้องแบบว่าไปกู้โน่นกู้หนี้ธนาคารโน่นธนาคารนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวเชลนะคะแต่สมัยก่อนก็มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันเป็นเรื่องที่ชุมชนก็มีส่วนในการที่จะช่วยกันทำให้
5: ยุคนี้ก็เงินเท่านั้นนะครับใช่
4: ไปกันเลยดีไหมคะ
5: ไปกันเลย
4: โป่งน้ำร้อนกันดีกว่าค่ะ
5: ลุยครับ
4: กับตอนที่6ทุ่งมหาราชโดยเตรียมเองค่ะ

0: ่งน้ำร้อนเป็นป่าต่อไปที่รื่นใช้เวลาสำรวจโดยละเอียดเป็นเวลาแรมเดือนแล้วเขาก็หมายไว้สำหรับโครงการในอนาคตของเขา
1: เฉพาะตะแบกสเหลากว้าวและพยุงชั่วชีวิตก็ทำไม่หมด
0: รื่นอธิบายแก่สุดใจเมื่อตอนที่กลับมาถึงบ้าน
1: นอกจากไม้หวายหรือเต็มป่าทั้งหวายโป่งหวายขมหวายตะคราบปีละกี่ร้อยคันล้อก็ได้ถ้ามีกำลังตัดนะ
0: ในตาของรื่นเลื่อนลอยไปชั่วขณะหนึ่งแขนซึ่งโอบอยู่รอบเอวภรรยาสาวของเขารัดแน่นเข้าแล้วก็คลายรื่นถอนใจ
1: เอ้ยแต่ยังไม่ถึงเวลาของข้าอีกสักปีเวลานี้เรายังต้องการล้ออีกหลายคันควายอีกหลายคู่คนงานอีกหลายสิบนอกจากนี้งานไร่งานนายังเต็มมือยังก่อนสุดใจยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องเตรียมตัวนี่ข้าจะบอกเองว่าข้าจะทำอย่างไรแรงนี้เนี่ยขายของป่ากับยายตั้งที่กว้านซื้อไว้หมดแล้วข้าจะขายเรือเป็ดซื้อเรือชล่ากาแป้นขนาดกลางแทน
0: ไหนพี่รื่นบอกว่าตั้งใจจะใช้มันเป็นเรือส่งไงล่ะ
1: อ๋อข้าเปลี่ยนใจซะแล้วล่ะชีวิตของข้าเหมือนเรือส่งตลอดมารับสินค้าจากแห่งหนึ่งไปขายอีกแห่งหนึ่งเร่ร่อนไปท่องเที่ยวไปจนรู้สึกเหมือนคนทอนจัดเมื่อมีเย่าเรือนเป็นหลักฐานและอยากจะเปลี่ยนอาชีพเรือเป็ดก็ไม่มีความจำเป็นอะไรอีกต่อไปชล่ากาแป้นขนาดกลางเป็นอย่างมากที่ข้าต้องการสำหรับขึ้นล่องในแม่น้ำนี
0: ้แล้วพี่เรืองกับพี่แววล่ะ
1: มันจะอยู่กับเราต่อไปเจ้าสองคนนั่นกับข้าจากกันไม่ได้มันไม่ใช่คนวางแขมเหมือนกันอย่างเดียวนะมันเป็นทั้งญาติห่างและเพื่อนคู่ทุกคู่ยากมาแต่ไหนแต่ไรด้วยอันที่จริงอยากจะให้มันมีเย่าเรือนเป็นฝั่งฝาอยู่เสียที่นี่เลยด้วยซ้ำไป
0: สำหรับพี่แววฉันไม่รู้ด้วยนะแต่พี่เรืองน่ะเห็นจะไม่ช้าหรอกสุดใจบอกรื่นยิ้มอย่างเป็นในในขณะที่รื่นก้มลงมองหน้าภรรยาอย่างชะงน
1: ฉันไม่เข้าใจอ่ะบอกหน่อยได้ไหมว่าอะไรทำให้เองคิดอย่างนั้น
0: คอยดูต่อไปดีกว่าคอยดูต่อไปจ้ะพี่รื่น
1: ให้ชอบทิ้งอะไรไว้ให้เป็นปริศนาจริงๆอ่ะดีละเราจะขายเรือเป็ดซื้อเรือชล่ากาบแป้นแทนเหลืออีกเท่าไรเราจะรวมทุนกับที่ขายของป่ากยาตั้งได้ตกหวายและไม้ไว้สำหรับปีหน้าสักแพนึง
0: ไม้ที่ไหนละจ๊ะ
1: โอ้ยถมไปถ้าเรามีเงินตกมีเงินซื้อตั้งแต่ท่าไม้แดงเกาะสีเสียดคลองเมืองลานดอกไม้ปากอ่างบ้านโคลนลงไปจนถึงเกาะกำมะรงหรือคลองขลุงแม่วงเป็นป่าใหญ่เกินไปที่ไม้จะหมดในชั่ว 2-3 อายุคน
0: ความกระตือรือร้นสนใจของรื่นที่มีต่อการค้าไม้เป็นที่ประหลาดใจแม้สำหรับป้าแคล้วซึ่งเคยมีความคิดเดียวกันมาแต่การก่อนครั้งหนึ่งแกเคยให้สติว่าคิดให้มันรอบคอบหน่อยรื่นแพ้แต่ละพื้นมันหลายสิบช่างนักกำไรน่ะก็งามดีรอกแต่ถ้าได้คนหลักกะนายท้ายที่แพ้ไม่ชำนาญพาไปแตกแต่ละทีเอ็งจะไม่มีอะไรเหลือติดตัว
1: ถ้าพระโพกกับคนทางเหนือเขาทำได้ทำไมเราจะมากลัวล่ะป้าจริงอยู่ที่เวลานี้เราหาคนหลักกับนายท้ายแพจากปากคลองไม่ได้เลยแต่ข ข้อนั้นมันไม่สำคัญขอให้ฉันได้ทดลองสักหนเดียวต่อไปก็ไม่ง้อคน
0: เอ็งหมายความว่าจะลองเองหรือรื่น
1: เปล่าฉันจะหาจ้างคนลงหลักกับนายท้ายแพที่เก่งที่สุดที่จะหาได้ในลุ่มแม่น้ำปิงในปีแรกค่าจ้างจะเสียเท่าไหร่ก็เสียไปแต่ในปีที่สอง
0: เออปีที่สองแล้วยังไง
1: ปีที่สองกับปีต่อไปฉันก็จะล่องเองไง

0: จตนาอันเด็ดเดี่ยวของเขาเป็นสิ่งยากที่ใครจะทัดทานได้การล่องแพในสมัยนั้นหมายถึงการเสี่ยงสารพัดตลอดระยะทาง5คืน6วันหรือน้อยและมากกว่านั้นแล้วแต่น้ำและอุปสรรคหรือความสะดวกในการเดินทางจากกำแพงเพชรถึงปากน้ำโพบรื่นรู้ดีว่าในฐานที่เป็นคนแรกในบ้านคลองสวนหมากใต้ที่จะริอ่านค้าไม้และล่องแพด้วยตนเองย่อมจะตกอยู่ในสายตาของคนทั่วไปอย่างคนที่มีความคิดวิตถากการค้าไม้เป็นของคนใหญ่คนโตทุนบรอนนับเล่มเกวียนอย่างพะโป้และบริษัทฝรั่งไม่ใช่คนอย่างเขาซึ่งขาดเครื่องมือเกือบทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากความทะเยอทะยานความฝันและกำลังใจอันแรงกล้ารื่นรู้ดีว่าด้วยความจัดเจนของผู้ที่ผ่านชีวิตมามากท่องเที่ยวมาไกลและวิญญาณของนักผจญภัยที่ร้อนประอุอยู่ในเส้นเลือดว่าคลองสวนหมากจะไม่อยู่ในสภาพเช่นนั้นต่อไปได้นานหลายครัวเรือนที่โยกย้ายจากสุโขทัยและในเมืองข้ามมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่นั่นและอีกหลายครัวเรือนที่อพยพจากเวียงจันทร์ติดตามมิตรสหายและญาติพี่น้องก่อนหน้าขึ้นไปเมื่ออยู่ที่บ้านไร่หลังจากสงกรานต์ปีนั้นล้วนแต่เป็นสัญญาณของความเคลื่อนไหวและความคลี่คลายขยายตัวของคลองสวนหมากในอนาคตทั้งสิ้นรื่นรู้ดีว่าด้วยสัญชาตญาณของผู้ที่เต็มไปด้วยความคิดฝันและมีศรัทธาอย่างแรงกล้าในความฝันนั้นๆมันก็เป็นทำนองเดียวกับบุคคลที่เพิ่งรื้อฟื้นจากไข้หรือทารกที่กำลังเจริญวัยคลองสวนหมากมีแต่จะเติบใหญ่ต่อไปโตวันโตคืนต่อไปหลายครั้งมาแล้วมันเคยพินาศด้วยไฟป่าหลายครั้งมาแล้วเหมือนกับมันเคยย่อยยับไปด้วยอุทกภัยและโรคระบาดแต่ทุกครั้งภัยธรรมชาติเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งมันไว้ได้ผู้ที่เหลืออยู่จะต่อสู้ดิ้นรนต่อไปชีวิตใหม่ๆจะเกิดขึ้นครอบครัวใหญ่ๆจะมาตั้งรกรากผืนแผ่นดินใหม่ๆจะถูกหักโค่นโกนร้างป่าแดงตั้งแต่พระเจดีย์กลางทุ่งมาจนถึงวังกระทะและชานดงเศรษฐีกลายเป็นนาป่ายางและเบญจพรรณระหว่างคลองเหนือคลองใต้ราบลงไปกลายเป็นบ้านไร่หัวยางวังยางก็กลายเป็นสภาพจากชุมนุมขึ้นเป็นหมู่บ้านในเวลาใกล้เคียงกัน
1: ปลายแรงนั้นสุขภาพของสุดใจเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันขณะที่ฤดูนาใกล้จะเริ่มต้นทำให้รื่นเป็นกังวลถึงงานที่เขากำหนดไว้ข้างหน้าอาการขั้นแรกของหล่อนก็เพียงแต่จะเบื่อข้าวปลาอาหารกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายซูบซีดลงตามลำดับแล้วต่อมาก็3วันดี4วันไข้เจ็บออดๆแอดๆยาของใครว่าดีอุตส่าห์พยายามไปเจียดมาต้มกินก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งทอดอะไรว่าการทำนาและตกไม้ปีนั้นจะต้องล้มเลิกแต่เมื่อบอกเจตนาแกลอนสุดใจก็ขัดขานไว
0: ้ทำต่อไปพี่รื่นไม่ต้องมาห่วงฉันมันคงไม่กระไรนักหรอกอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้น่ะ
1: ข้าวของเรายังเต็มยุ้งถึงการค้าไม้ของเราก็รอไปได้อีกปีเงินทองเป็นของหาได้ถ้าร่างกายเราสมบูรณ์เป็นปกติไม่เจ็บป่วยรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีเถอะสุดใจ
0: แต่หล่อนก็ไม่ฟังเสียงเขาท่าเดียวพยายามรบเร้าให้สามีดำเนินงานตามความคิดเห็นและตั้งใจของเขาต่อไปอย่าให้ชาวบ้านเขาว่าพี่รื่นได้ว่าเสียงานเพราะเมียนอกจากนั้นป้าแกดูอาการฉันมาเดือนกว่าแล้ว เห็นถ้ามันจะแน
1: ่แน่อะไรอะไรแน่น่ะ
0: แพ้ท้องจ้ะ
1: แพ้ท้องตั้งสองสามเดือนไม่เคยพบเคยเห็น
0: แต่เมื่อรื่นพบกับป้าแคล้วแกก็ตั้งกระทู้ถามข้อเดียวกันป้าแคล้วก็ยืนยันว่าอย่าว่าแต่เองทิดรื่นถึงข้าก็เหมือนกันเพิ่งเห็นอาการอย่างเดียวกันนี่นะเป็นรายที่สองเท่านั้นคนแรกก็ไม่ใช่ใครน้องสาวข้าแม่ของสุดใจมันเอง
1: ก็ชอบกลในชีวิตฉันผู้หญิงแพ้ท้องเห็นแต่อยากกินนั่นกินนี่ตกเช้าทีโอ๊กตกค่ำทีโอ๊กรากแตกรากแตนไปเท่านั้นเองแต่อาการสุดใจไม่มีเลยนี
0: ่ไม่รู้ละแต่อาการมันก็ไม่ได้ต่างไปจากคราวจีบออกลูกคนแรกเลยหนเดียวเท่านั้นพอถึงท้องที่สองคือสุดใจอาการก็ไม่ปรากฏอีกถึงท้องคนที่สามที่มันแท้งก็เถอะและนอกจากนี้นะสุดใจหยุดมีประจำเดือนมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอ็งรู้ไหมคราวนี้ปลื้มเกาศีรษะด้วยความพิศวงเชื่อต้องสองเดือนแล้วเอ็งน่ะรู้อะไรต่ออะไรสารพัดแต่ไม่ประสีประสาเสียเลยในเรื่องนี้
1: ฝนเริ่มโชยและอาการของสุดใจค่อยกลับเป็นปกติลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปในร่างกายของหล่อนก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นจนรื่นและหล่อนเองหมดสงสัยความสำนึกนั้นส่งความรู้สึกตื้นตันลงไปในหัวใจของชายหนุ่มเขาพยายามทนุถนอมหล่อนเหมือนเด็กอ่อนที่ต้องการพี่เลี้ยงทุกๆวันที่เสร็จจากงานนากลับมาถึงบ้านยังไม่ทันอาบน้ำอาบท่าโดยซ้ำไปจะปราดเข้าถึงหล่อนในครัวไฟช่วยหยิบโน่นหยิบนี่ขณะใดที่เห็นหล่อนหาบน้ำตำข้าวหรือผ่าฟืนเป็นต้องแย่งมาทำจนกระทั่งป้าแคล้วและจำปาเองก็อดซ่อนยิ้มไม่ได้
0: จะมีผัวกับเขาทั้งทีให้มันได้ผู้ชายอย่างนั้นสิอีจำปาอย่าไปเลือกไอ้เนื้อเหลืองขี้ยาเหมือนจะโปร่งอีกไม่เสียตัวเปล่ามันจะเสียของด้วย
1: ทุกครั้งที่ได้ฟังแกว่าจำปาก็ได้แต่หลบตาลงต่ำหน้าตาแดงก่ำเป็นผลตำลึงสุกไปไม่เคยมีใครทายความคิดของหล่อนออกแม้สุดใจหรือป้าแคล้วว่าจะมีเรือนอีกหรือไม่โดยชีวิตส่วนตัวหล่อนอาจจะดูเป็นคนหัวเราะง่ายร้องไห้ง่ายหายใจเป็นเทพนิยายและเรื่องจักรๆวงๆแต่ในชีวิตการงานวันหนึ่งหล่อนเกือบไม่มีเวลาว่างวางลูกซึ่งเพิ่งอดนมได้ให้ปลาแคล้วแล้วก็ออกจากบ้านไปทำงานช่วยรื่นและสุดใจไร่ในฤดูไร่นาในฤดูนาสวนเสเฮฮาเมื่ออยู่ในอารมณ์รื่นขมขื่นและเงียบหงอยเมื่ออยู่แต่ลำพัง
0: เย็นวันหนึ่งในขณะที่เสร็จจากการไถและคราดนามิ่งสุดท้ายรื่นออกไปพบจำปานั่งอยู่ใต้ต้นหมันบนจอมปลวกหลังปางซึ่งห่างไกลออกไปจากคนทั้งปวงรื่นเดินเข้าไปหาจำปาก
1: ำลังคิดอะไรกันอ่ะจำปาคิดถึงใครอยู
0: ่หญิงสาวสะดุ้งนิดๆในขณะที่หันหน้ามาไม่ใช่พี่รื่นแน่ละ
1: เอ้าแล้วก็ไม่ใช่พี่โปร่งของเองด้วยกันมั้ง
0: ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง
1: ให้ข้าบอกแถมไม่ล่ะว่าเองน่ะกำลังคิดถึงใคร
0: คราวนี้ปรื่นหันมามองหน้าจำปา
1: เองกำลังคิดถึงไอ้ดำลูกของเองเกรงว่ามันจะหิวกลัวว่ามันจะร้องไห้ทุกวัน เองออกมาทุ่งนากับพวกเราแต่ใจของเองเป็นห่วงบ้านเองรู้ดีว่ามันไม่อนาถรร้อนใจเลยเมื่ออยู่กับป้าแคล้วแต่เองก็อดห่วงไม่ได้ทำไมจึงไม่จัดการให้มันเรียบร้อยไปเสียทีฮะจำปา
0: จัดการอะไรกันพี่รื่นในตาของจำปาเพ่งจับอยู่ที่รื่นอย่างไม่เข้าใจ
1: เอาก็ให้มันมีพ่อใหม่เสียที
0: พี่ลึกคนจริงๆเลยพี่รื่นนี่ในตาของหล่อนแดงกำไปหมดมือทั้งสองกำแน่นจนขอบงอบที่ถืออยู่หักแต่สายตาของรื่นมิได้ละจากหน้านั้น
1: พูดจริงๆนะจำปาข้าพยายามสังเกตดูเองมานานละรูปร่างหรือไม่ใช่จะขี้ริ้วขี้เรอะไรพูดกันไปจริงๆสวยกว่านางโมราที่ข้าเห็นมาไม่รู้ว่ากี่โมราต่อกี่โมรางานการหรือก็เก่งทําไมเองจะมาทรมานตัวอยู่คนเดียวทำไมไม่คิดหาคู่คิด
0: แล้วใครเขาจะมาเหลียวแลผู้หญิงลูกติดเล่าลูกไอ้พระเอกยี่เกขี้ยาจำปาเงยหน้าเป็นเหม่อมองไปข้างหน้าจากในตาคู่นั้นรื่นมองเห็นความขมขื่นปรากฏเป็นครั้งแรก
1: นี่จำปาไม่เคยมีผู้ชายคนไหนบอกเองบ้างหรอว่าเองน่ะน่ารักเพียงไรสวยเพียงไร
0: รื่นโน้มตัวเข้าไปใกล้เท้าศอกลงบนเขาค้างที่เหยียบต่อไม้ในขณะที่สายตาสอดใส่พิจารณาดูหล่อนทั่วสารพางก็ไม่เคยมีใครนอกจากพระเอกยี่เกขี้ยา
1: เอ็งจะว่ายังไงฮะจำปาถ้าข้าจะบอกว่าเวลานี้กำลังมีอยู่อีกคนหนึ่ง
0: ฉันก็จะว่าพี่รื่นโกหก
1: เองเคยได้ยินใครเขาพูดกันบ้างว่าผู้ชายอย่างข้าเนี่ยโกหกคนฮะเชื่อเธอจำปาข้ารักเองสงสารเองจริง
0: ๆแล้วสุดใจเขาจะว่าอย่างไรล่ะ
1: สุดใจเขาขอให้ข้ามาพูดกับเองตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วด้วยซ้ำไป
0: พี่รื่น
1: นี่อย่าตกใจนะเขาว่าไม่มีใครเหมาะเหมือนอย่างข้าเพราะว่ารู้จักนิสัยใจคอดีทั้งสองข้างไอ้เรื่องอย่างน้องชายและเองอย่างน้องสาว

0: แล้วก็หันหลังก้าวกลับลงไปจากจอมปลวกในขณะที่รื่นแลตามด้วยความประหลาดใจ
1: เอ็งไม่เห็นด้วยเหรอจำปา
0: จำปาหยุดอยู่หน่อยนึงโดยไม่ได้หันหน้ามาเสียงที่ตอบเนิบๆช้าๆเหมือนเป็นจำปาอีกคนหนึ่งซึ่งรื่นไม่เคยรู้จักฉันเห็นในเจตนาดีของพี่รื่นแต่ยังไม่คิดอยากจะมีลูกมีผัวอีกในเวลานี้ต่อจากนั้นจำปาก็ก้าวออกไปสู่แสงแดดในเวลาตะวันร้อนอ่อนและเหลืองเหมือนผีตากพ่ออ้อมอยู่รอบท้องทุ่งรื่นขี่ควายกลับมาจากนามาด้วยกันเย็นวันนั้นสุดใจซึ่งนั่งมานานเกือบตลอดทางก็เอ่ยขึ้นว่าพี่รื่น
1: หืม
0: สามีหยุดร้องเพลงเกี่ยวข้าวตะแคงหูเอียงเข้ามาในขณะที่เท้าคงกระตุ้นควายใครไปทำอะไรจำปาเขาเขาล่ะถึงตาแดงอย่าก็ร้องไห้พี่ไม่สังเกตบ้างดอกหรือ
1: เปล่าไม่รู้ไม่เห็นถามทิศเรืองถามไอ้ควายถุยนั่นข้าไม่รู้เรื่อง
0: แต่ไอ้ควายถุยนั่นจูงไอ้กุดอยู่สุดท้ายปลายโด่งในขณะที่จำปาโด่งไปหน้าเพื่อนและทิศแววตามหลังฉันสังเกตเห็นตั้งแต่เขากับพี่รื่นออกมาจากหลังปางแล้วล่ะว่าว่าเขาร้องไห้คราวนี้รื่นหยุดกระตุ้นควายหันหน้ากลับมาหาสุดใจสีหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจและฉันก็แลเห็นด้วยว่าพี่รื่นอยู่กับจำปาที่ใต้ต้นหมันบนจอมปลวกหลังปางนั่นในตอนนั้นเองรื่นจึงหัวเราะออกมาได้ในขณะที่ยังกระตุ้นควายต่อไป

0: โอ้ยเล่นเอาตกโอตกใจยังกะว่าข้าไปปลุกไปปล้ำทำไม่ดีไม่ร้ายมันอย่างนั้นนะนี่อยากรู้ไหมล่ะว่าข้าเนี่ยไปทำอะไรที่นั่นจะบอกให้นะข้าไปบอกให้จำปามันมีผัว
1: กิรื่น
0: ดิอย่าทำตกอกตกใจไปอย่างนั้นหน่อยเลยสุดใจเองไม่ใช่เหรอที่รบเราเจ้ากี้เจ้าการให้ข้าเนี่ยไปพูดกับจำปาเรื่องไอ้ควายทุยนั่นเรื่องเจ้าเรืองเท่านั้นที่ข้าพูดกับมัน
1: งั้นจำปาทำไมถึงต้องร้องไห้ล่ะจ๊ะ
0: เอ้าใครจะไปรู้มันเฮ้ยบอกเอานิยมนิยายอะไรกับการหัวเราะร้องไห้ของจำปาบอกได้ว่ามันจะไม่ร้องไห้เพราะดีใจที่ข้าบอกว่าอยากให้มันได้ไอ้ควายทุนนั่นเป็นผัว
1: แต่รื่นไม่มีโอกาสจะได้อยู่ใกล้ชิดกับจำปาแต่ลำพังอีกเลยตลอดฤดูกร้าและดำต่อมาจำปาพยายามอยู่ไม่ใกล้ใครก็ใครคนหนึ่งเสมอไปในเวลาที่มีรื่นอยู่ร่วมด้วยหล่อนดีต่อเรืองขึ้นมากกว่าแต่ก่อนอ่อนโยนและเอาใจใส่ราวกับว่าเป็นพี่เลี้ยงของหนุ่มร่างใหญ่ใจดีผู้นั้นจนกระทั่งรื่นและสุดใจคิดว่าวันหนึ่งก็คงจะตกลงกันได้แต่จนกระทั่งฤดูฝนผ่านไปข้าวสุกและลมเหนือเริ่มพัดหล่อนก็ยังไม่เคยให้คำมั่นสัญญาอะไรเป็นมั่นเป็นเหมาะลงไปแก่เรืองมึงเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องข้าก็พอจะเข้าใจนะอีจำปาแต่ว่าจนหรือก็แสนที่จะจนแถมลูกติดจัดไอ้ขี้ยาอีกทั้งคนไม่เลือกอย่างทิศเรืองมึงจะไปเลือกหมาที่ไหนฮะ
0: ทุกครั้งที่ได้ฟังจำปาก็ได้แต่ก้มหน้าหมกมุ่นวุ่นอยู่กับงานในมือแล้วก็รีบหลบออกไปเสียในทันทีที่โอกาสแรกมาถึงท้องซึ่งแก่ใกล้กำหนดคลอดเข้ามาเต็มที่ของสุดใจ

0: ทำให้รื่นไม่มีเวลาพอที่จะไปเอาใจใส่กับชีวิตของคนอื่นได้เขาวุ่นอยู่กับเรื่องฟืนอยู่ไฟหมอตำแยและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจำเป็นแก่การคลอดลูกในสมัยนั้นจนกระทั่งบางคราวไม่เท่าแคล้วเองถึงกับอดขันไม่ได
1: ้เอ็งนี่ควรจะเป็นแม่ของสุดใจมันนะหรือใหม่ก็เป็นป้ามากกว่าจะเป็นผัวไอ้ทิดเอ้ยในชีวิตข้าเคยเห็นคนตื่นลูกมาก็มากแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นใครเหมือนเองเลย
0: ซึ่งก็เป็นความจริงสุดใจเคยปรารภว่าอยากจะได้ลูกหัวปีเป็นผู้หญิงขณะที่เขาปรารถนาลูกผู้ชายในที่สุดก็ไปลงเอยกันด้วยการวินิจฉัยของป้าแคล้ว
1: ลูกทุกคนก็เหมือนกันทั้งนั้นถ้าเลี้ยงมันให้เป็นคนผู้หญิงผู้ชายเลือกกันได้เมื่อไรแล้วแต่เทวดาท่านจะโปรด
0: กำหนดการคลอดของสุดใจเลื่อนออกไปจนถึงฤดูเกี่ยวข้าวเขาเองปรารถนาที่จะได้อยู่ใกล้กับหล่อนแต่เมื่อยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะคลอดเมื่อไหร่ในขณะเดียวกันงานของการลงแขกเกี่ยวข้าวก็เป็นปัญหาด่วนที่รออยู่ข้างหน้ารื่นก็จำเป็นต้องผละจากภรรยามอบภาระไว้กับป้าแคล้วแล้วก็ออกไปตั้งปางที่นาน้ำลาดปวดท้องเมื่อไหร่ให้คนรีบไปตามข้านะกลางคืนหรือกลางวันก็จะต้องไปให้ได้ดึกดื่นเพียงไรข้าจะมา
1: เขากำชับภรรยาก่อนที่จะออกเดินทางชีวิตของเขาขณะที่ออกมาอยู่นาเกือบไม่เปิดโอกาสให้มีเวลาครุ่นคิดถึงอะไรได้เกี่ยวและเกี่ยวเรื่อยไปแต่เช้าตรู่แดดกล้ากลับมากินข้าวกลางวันแล้วก็เกี่ยวต่อไปจนใกล้จะพบค่ำแม้กระนั้น1วันของการลงแขกก็ยังไม่เสร็จสิ้นลงได้หน้าบางบิ้งยังไม่สุกพอต้องข้ามไปเกี่ยวบิ้งต่อไปตลอดเวลาเหล่านั้นการคลอดบุตรของสุดใจเป็นปัญหาที่ว้าวุ่นอยู่ในความคิดของเขาแต่ข่าวการคลอดของหล่อนก็ไม่เคยไปถึง
0: ขอให้เป็นผู้ชายเถอะ
1: รื่นคุกเข่าภาวนาอธิษฐานทุกคืนที่เข้านอนท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่เย็นเยียบและเปลวไฟจากกองที่สุมไว้หน้าเพิง

0: เย็นเมื่อเสร็จจากการประจำวันและอาหารประจำมื้อรื่นจะปลีกตัวออกไปยืนหรือนั่งอยู่ห่างไกลจากคนทั้งปวงมิได้เอาใจใส่กับใครหรืออะไรนอกจากขอบฟ้าและยอดไม้ทางทิศที่ครองสวนหมากตั้งอยู่จนกว่าพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าความมืดและหมอกอันหนาทึบของฤดูเหมันจะหวานลงมาปกคลุมภูมิภาคเหล่านั้นไม่สามารถจะแลเห็นได้อีกต่อไปเขาไม่พูดจาหรือแสดงว่าสนใจใยดีกับใครไม่ว่าจะเป็นจำปาซึ่งในบรรดาคนเกี่ยวข้าวทั้งชาวบ้านไร่และปากคลองที่มาช่วยจะเกี่ยวสู้หล่อนได้เรืองและแววซึ่งเป็นมิตรสนิทมาแต่ไหนแต่ไรหรือแขกเหล่านั้นยิ่งนานวันรื่นก็ยิ่งกลายเป็นคนเงียบหนักขึ้นดื่มจัดและหงุดหงิดจนเกือบจะไม่มีใครรอหน้าติดหรืออยู่ใกล้ครั้งหนึ่งแววเคยปรารภว่า
1: แต่ไหนแต่ไรไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้บางทีเขาจะรังเกียจเราขึ้นมากระมังโอ้ยเลวไหลพี่รื่นน่ะคิดถึงเมียนะเองก็อย่าอึ้งไป
0: เรื่องหัวเราะแย่ตามนิสัยคนอารมณ์ดีของเขาแต่ไม่มีใครในจำนวนนั้นที่จะจับตาคอยสังเกตดูเขาด้วยความสนใจตลอดมาเท่ากับจำปาไม่นึกเลยว่าเขาจะรักกันถึงเพียงนี้หล่อนคิดทุกครั้งที่เห็นรื่นยืนอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางท้องนาอันเวิ้งว้างท่ามกลางควันไฟที่ลอยจากกองฟางหรือสังข้าวขึ้นไปลอยอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศฮ่าไม่นึกจริงๆ
1: อย่างผู้หญิงในหัวใจเต็มไปด้วยเทพนิยายและความฝันความสงสารเป็นความอ่อนแอของหล่อนทุกๆคืนที่เข้านอนหล่อนจะสวดมนต์ภาวนาไม่ใช่เพื่อรื่นคนเดียวหากสุดใจซึ่งเป็นภรรยาที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปทุกๆคืนหล่อนจะลืมตาโพลงอยู่ในเพิงอันมืดฟังเสียงใดๆซึ่งออกมาจากเพิงของเขาซึ่งอยู่ถัดไปจนกว่าความง่วงจะเข้ามาปิดหนังตาอันเหนื่อยอ่อนจากงานกลางวันให้หลับไหลและจนกว่าความเงียบจะเข้ามาปกคลุมชุมนุมนั้นท่ามกลางบรรยากาศอันเต็มไปด้วยความอึดอัดสำหรับทุกคนเช่นนั้นเองจำปาก็ตกลงใจหล่อนตามเขาออกไปในค่ำวันหนึ่งขณะที่พระจันทร์วันเพ็ญกำลังส่องล่าขณะที่ทุกคนซึ่งไม่มีกระจิกกระใจที่จะสวนเสเฮฮาเพราะความเกรงใจรื่นต่างพากันเข้านอนและขณะที่หล่อนยังอยู่ในอารมณ์ที่จะเผชิญหน้ากับเขาได้แต่ในทันทีที่เขาแลเห็นร่างซึ่งนั่งซบหน้าอยู่กับเขาที่ข้างกองฟางความเดือดดาลและวาจาต่างๆที่ตั้งใจจะมาเพื่อตัดพ้อต่อว่าก็อันตรธานหายไป
0: พี่ลื่นเป็นทั้งหมดที่จำปาจะกล่าวออกมาได้ในขณะที่รื่นเงยหน้าดูจำปาโดยเร็วกระโดดลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหัน
1: จำปา
0: ฉันอยากจะพูดกับพี่รื่นมาตั้งแต่เย็นอยากพบมาตั้งหลายวันแล้วอยากจะบอกว่าพวกเราที่นี่ทุกคนแหละทนดูพี่รื่นต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว
1: ข้าไปทำอะไรให้ใครฮะ
0: เสียงของรื่นเกือบเป็นกระชากกิริยาเต็มไปด้วยความดุดันทั้งที่อากาศกำลังเย็นเยือกไปทั่วท้องทุ่งเช่นนั้นเหงื่อเม็ดโป้งๆไหลซึมออกมาเกาะอยู่ที่เหนือหน้าผากอันเป็นมันของเขาส่วนจำปามองดูรื่นนิ่งอยู่หน่อยนึง แล้วก็ทรุดตัวลงนั่งอย่างร้อนใจพี่รื่นไม่ได้ทำอะไรใครแต่หน้าที่บึ้งอยู่ตลอดเวลาทุกเมื่อเชื่อวันตั้งแต่ออกมาอยู่ที่นี่อารมณ์หงุดหงิดเดี๋ยวก็โกรธคนโน้นมีพูดไม่จากับคนนี้หรือที่ใครเขาจะทนทานได้แต่ไหนแต่ไรมาพี่รื่นเคยเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่เล่าเพราะอะไรกันพี่รื่นเป็นอะไรไปร่างซึ่งสูงของเขาโอนเอ็นอยู่บนเท้าทั้งสองเหมือนกิ่งไม้อ่อนที่กระทบลมเหนือนิ่งอยู่ชั่วครู่ใหญ่จึงได้ทิ้งตัวลงข้างๆหลอดเอ็นหลังพิงกองฟางพรางถอนใจ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าเป็นอะไรไป
0: คิดถึงสุดใจใช่ไหมล่ะกลัวว่าจะเป็นอะไรไปถ้างั้นก็กราบเธอจะมาทรมานตัวทรมานใจอยู่ทำไมกลับไปหาเขาพวกเราจะเป็นธุระทางนี้ให้เสร็จเองเหลือข้าวอีกไม่กี่บิ้งแล้วอย่างช้ามรืนหรือมะเรื่องก็เสร็จสิ้นคำจำปารื่นนิ่งไปอีกนานสายตาของเขาเหม่อข้ามท้องทุ่งที่เวิ้งว้างออกไปข้างหน้ายังชายป่าที่เป็นทิวทึบอยู่รำไรในกลางกลุ่มหมอกและแสงจันทร์เมื่อรื่นเอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นค่อนข้างเป็นปกติขึ้นเหมือนรู้สึกตัวเป็นครั้งแรกว่ากำลังอยู่กับใครและที่ไหน
1: โอ้โหทิดเดินครับอยู่ๆก็แพ้ท้องแทนเมียครับหงุดหงิดกระฟัดกระเฟียดจนไม่มีใครกล้าคุยกล้ายุ่งด้วยตอนนี
0: ้เนาะแต่ก็เรื่องก็คงประมาณคิดถึงเมียแล้วก็อาจจะหงุดหงิดไม่ได้เจอหน้าเมียหรือยังไงก็ไม่รู้นะไอ้เราก็ไม่เคยเห็นเนาะคนที่แพ้ท้องแทนเมียแต่ไอ้ที่รักเมียเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจได้
1: ใช่
0: อ่ะป่าไอ้ที่รื่นจะพูดต่อไปเนี่ยนะที่บอกว่าโอเคตอนนี้เพิ่งรู้สึกตัวว่ากำลังอยู่กับใครและที่ไหนเอ๊ะตกลงไอ้ที่จะพูดต่อไปกับจำปาเนี่ยจะพูดอะไรแล้วมันยังไงล่ะเนี่ยถึงเพิ่งจะรู้สึกตัวในเมื่อจำปาก็เป็นจำปาอยู่ตรงนี
1: ้อืม
0: อันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะน่าสนใจนะ
1: จะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือเปล่าของเรื่องนี
0: ้พอที่ผ่านมาในความคิดของจำปาก็ไม่ได้มีใครเลยเหมือนกันนอกจากพี่รื่
1: น
0: แล้วพี่รื่นเล่าพี่รื่นจะไปคิดถึงใครถ้าไม่ใช่สุดใจหรือเปล่าโอ้เริ่มชุลมุนชุลเกแล้วละมั้งเนี่ย
1: ครับมันเริ่มจะมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งเข้ามา
0: ก็ไม่แน่ใจนะคะก็ติดตามฟังตอนต่อไปค่ะทุ่งมหาราชโดยเรียมเองนะคะตอนต่อไปก็จะเป็นตอนที่7ค่ะลองมาดูกันนะคะหากกับชีวิตในวัยหนุ่มของขุนบริบาลขุนนิคมบริบาลใช่ไหม
1: ใช่แล้วหรือว่าณปัจจุบันยังเป็นทิดรื่นอยู่นะครับยังไงติดตามฟังทุ่งมหาราชได้นะครับทางห้องสมุดหลังไมค์ทางเว็บไซต์แล้วก็ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
0: เอาละค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางกัลยาณีอัศนีนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือ TTAA เปิดเผยว่าสมาคมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคัดค้านร่างกฎหมายจัดเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางอากาศอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อครั้งเนื่องจากกังวลว่าจะเพิ่มภาระประชาชนกระทบธุรกิจนำเที่ยวและอุตสาหกรรมการบินพร้อมเสนอให้ยกเว้นคนไทยจากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวและเร่งแก้ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจทัวร์ขาออกก่อนพิจารณาจัดเก็บภาษีใหม่จบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเสวชัดวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่0392845434หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่1590136357ชื่อบัญชีการถวายภาพพระกฐินพระราชทานกหประจำปี2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร022227399
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 ฟิล์มพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Sandy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอแม่ท้วนต้นตำรับมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลิคายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอร์

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้อง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: อย่าลืมซับสไครบ์พวกเรานะครับ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
2: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้อง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ีเจ้านายยิ้มให้โบนัสปีนี้บ่ออกกระซ้างมันเถอะเนาะ
1: เฮ้ยจะแม่ง
0: เจ้านายก็บุกรอเลย
1: จ้านายก็มาดองเงินเดือนซ้ำๆ
0: แม่นบ่เฮ้ย
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
3: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
4: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
5: ฮะมหาวายายเป็นกาฝากนี่
4: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
5: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
4: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
5: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
6: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
7: What y'all talking about?

0: ยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้

0: ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
3: เริ่มร้อยครับเดี๋ยวก่อน

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ
2: กดให้ลูกละเฮ้ยเอาอีกแล้ว
3: ฮึแม่
4: ลูกเป็นอะไรลูก
3: แม่คะวันนี้น่ะหนูรู้สึกไม่ดีทั้งวันเลย
4: เป็นไรลูก
3: ทั้งขนลุกสู้ซ่าเป็นบางช่วงแล้วเนี่ยตาซ้ายก็ยังมากระตุกอยู่แม่เน
4: ี่
3: ยฮึขึ้นอีกแล้วแม่เนี่ยเนี่ยค่ะมันมาอีกแล้วค่ะแม่เนี่ยค่ะ
5: โบราณว่าไว้ลูกขวาร้ายซ้ายดีลูก

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาลูกหลานเล็กๆที่รักวันนี้ก็คงจะมาพบกันในเรื่องของพระมหาชนกตามเดิมเพราะว่ายังไม่ได้จบวันที่แล้วมาได้กล่าวมาจบลงตอนที่พระมหาชนกมาครองราชแล้วทรงตั้งโรงทานขึ้น6แห่งคือกลางพระนครหนึ่งแห่งที่ประตูพระนครประตูละหนึ่งแห่งเป็น4แห่งรวมทั้ง5แห่งด้วยกันแล้วก็ข้างประตูพระราชวังอีก1แห่งทรงบริจาคทานเป็นประจำได้โปรดเชิญให้พระมารดาและบุโรหิตอาจารย์มาจากจำปานนครทรงอุปถัมภ์บำรุงท่านทั้งสองให้มีความสุขความสบายตลอดมาทั้งนี้ก็เพราะอาศัยว่าท่านมีความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและก็ทั้งครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ฉะนั้นในตอนนี้อยากจะคุยกับลูกหลานที่รักว่าความจริงบิดามารดาของเรานี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกหลานทั้งชายทั้งหญิงควรจะตั้งไว้ในความกตัญญูรู้คุณท่านจงอย่าเอาอย่างบุคคลเลวๆที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดแล้วเขาก็เกิดมาเองแต่ในเมื่อพ่อแม่ไม่ตั้งใจให้เกิดเขาเกิดมาเองนี่แสดงว่าเขาก็เลวเต็มทีเพราะนั้นว่าเรื่องนี้เราไม่ต้องคิดแต่เพียงว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านมีความดีกับเราอย่างไหนบ้าง1ขณะที่เราอยู่ในท้องถ้าเราท่านไม่หวังดีกับเรากินของร้อนจัดเผ็ดจัดเค็มจัดเราทนไม่ไหวเราก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องประการที่2ถ้าไม่หวังดีกับเราไม่รักเราเมื่อเราเกิดมาแล้วเราท่านทิ้งไว้ไม่ให้น้ำนมกับเรากินเราก็ตายตั้งแต่ยังเล็กประการต่อมาเริ่มโตขึ้นถ้าหากว่าท่านไม่รักเราท่านไม่ให้วิชาความรู้ไม่ให้เงินไปโรงเรียนไม่ผ้าหนุ่งผ้าห่มเราจะเอาที่ไหนที่ท่านทำแบบนี้เพราะท่านมีความรักความหวังดีกับเราฉะนั้นความดีของพ่อแม่พ่อแม่จะมีฐานะเป็นยังไงก็ช่างขอลูกหลานที่รักจงตั้งไว้ในความกตัญญูรู้คุณท่านจึงจะเป็นคนดีสมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาถ้าบุคคลใดมีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาแล้วเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านท่านกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีขอลูกหลานที่รักกำลังฟังอยู่นี้จงทำตนเหมือนกับพระมหาชนกที่มีความกตัญญูรู้คุณกับในบิดามารดาและครูบาอาจารย์ของท่านลูกหลานทุกคนจะเป็นคนดีต่อที่นี้ไปก็ขอกล่าวเรื่องราวต่อไปต่อจากเมื่อวานนี้เป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกได้ครองเมืองแล้วทรงตั้งทานโรงทานไว้6แห่งบรรดาชาวเมืองมิถิลาเมื่อได้ทราบว่าพระมหาชนกขึ้นครองราชสมบัติคือเป็นพระราชาองค์ใหม่นี้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาริธะคือว่าเป็นลูกของพระราชาองค์ก่อนเองต่างคนต่างก็ดีใจนำเครื่องบรรณาการมาถวายเป็นมากจัดการสมโภชมีมโหสถในพระนคร ได้ช่วยกันตกแต่งพระราชนิเวศห้อยพวงบุปผามาลัยจัดน้ำอาหารใส่ภาชนะเงินภาชนะทองคำนำขึ้นน้อมกล้าวถวายเป็นราชบรรณาการผู้เข้าเฝ้าได้ประจำอยู่ตามที่พระรำที่จัดไว้บรรดาอมาตย์ราชสาวกอยู่พระรำหนึ่งนางสนมกำนันเฝ้าอยู่พระรำหนึ่งบรรดาประชาชนเฝ้าอยู่รอบๆพระรามสาธิยายมนอำนวยความสวัสดีผู้มาเฝ้ากล่าวคำถวายชัยมงคลกึกก้องโกลาหลบรรดาคณะดนตรีก็ขับร้องประสานเสียงกันอย่างเอกเริกไปที่หน้าเรื่นรมสมนัสอย่างยิ่งนี่คนดีเป็นอย่างนี้นะลูกหลานที่รักถ้าความดีมีอยู่ที่ไหนไปที่นั่นเขาก็มีคนรักคนดีจริงๆก็คือคนมีความกตัญญูรู้คุณกับท่านต่อท่านที่มีคุณเช่นบิดาและมารดาเป็นต้นครูบาอาจารย์หรือว่าท่านผู้มีพระคุณต่างๆถ้าท่านมีความดีกับเราสงเคราะห์เราแม้แต่ชี้แนะนำความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเราก็เคารพท่านสนองคุณท่านด้วยความดีคนประเภทนี้ก็จะมีเกียรติยศคือเป็นที่รักของมหาชนเช่นเดียวกับพระมหาชนกฉะนั้นขอลูกหลานที่รักทุกคนจงดูตัวอย่างพระมหาชนกเป็นสำคัญต่อไปในเรื่องพระราชาพระมหาชนกทรงประทับบนพระราชอาณาภายใต้มหาเสวกฉัตรทอดพระเนตรเห็นความเอกเลิกโกลาหลที่บรรดาประชาชนได้มาแสดงด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์เช่นนั้นก็ทรงหนระลึกถึงคราวที่พระองค์ได้พยายามว่ายข้ามมหาสมุทรไม่ยอมท้อถอยจนนางมณีเมฆขลายแห่งความอุตสาหะอันแรงกล้าได้พาข้ามมาจนสำเร็จเพราะความพยายามที่ทำมานั้นจึงเป็นเหตุให้ได้รับผลคือครองราชสมบัตินี้เมื่อทรงระลึกถึงดังนั้นก็ทรงสมปติก็ทรงปีติสมนัสปีติคือว่าอิ่มใจสมนัสคือว่าดีใจซาบซ่านทรงเป็นอุทานวาจาด้วยปีติว่าจำไม่ดีนะลูกหลานที่รักจ้ะลูกหลานที่รักกำลังฟังเรื่องของท่านแล้วก็จำไว้เลยนะว่าพระมหาชนกเนี่ยเป็นคนที่มีความเพียรจริงๆมีความกตัญญูรู้คุณจริงๆเมื่อท่านเรือแตกในทะเลมองไม่เห็นฝั่งก็ตั้งใจว่าถ้าเรายังไม่ตายเพียงใดขึ้นชื่อว่าเป็นลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงก็ตามขึ้นชื่อว่าเราเป็นคนเราจะไม่ยอมจำนนแต่ความแต่ความแสบคือว่าเราจะไม่ยอมตำจำนนกับการที่ไม่สมหวังเมื่อคิดจะทำอะไรถ้าเป็นทางที่ถูกแล้วต้องทำให้ได้ถึงแม้ว่าตัวจะตายก็ยอมตั้งใจไว้อย่างนี้นะตอนนี้ไปก็ฟังคำเปล่งอุทานด้วยความปีติยินดีว่าลูกผู้ชายควรหวังเข้าไว้ไม่ควรเบื่อหน่ายในกายงานจำได้ไหมลูกหลานที่รักคำว่าลูกผู้ชายความจริงนะเป็นศัพท์ภาษาที่เขาใช้กันเราต้องคิดว่าขึ้นชื่อว่าเป็นลูกคนหรือว่าเราเป็นลูกมนุษย์ก็ควรจะหวังเข้าไว้ว่าไม่ควรเบื่อหน่ายในกายงานขึ้นชื่อว่าการงานทุกอย่างเราจะทำให้มันสำเร็จไปได้ดีตามการเวลาที่กำหนดไว้และก่อนเวลาก็ยิ่งดีตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินทสีห์กล่าวว่าอนาคุลาจะกรรมันตาเอตมังคลมุตมังขึ้นชื่อว่าการงานถ้าเราปล่อยไม่ให้ค้างท่านกล่าวว่าเป็นอุดมมงคล คือเป็นการงานดีเป็นงานการเป็นการงานประเสริฐจะเป็นปัจจัยให้เกิดผลคือความร่ำรวยแล้วก็ความสุขนี่ฟังเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าลูกผู้ชายคนหวังเข้าไว้ไม่คนเบื่อหน่ายในการงานความสำเร็จความปรารถนาสองประการคือ 1. เป็นพระราชาสมความปรารถนาที่ตั้งไว้ได้ขึ้นบกสมความปรารถนาที่ตั้งไว้เป็นประการที่ 2. เพราะเราไม่หมดความหวังได้เห็นไหมลูกหลานที่รักถ้าความเพียรมีอยู่ที่ไหนความสำเร็จมีอยู่ที่นั่นต่อไปทั้งเปล่งทานต่อไปว่าคนมีปัญญาแม้ได้รับทุกข์ก็ไม่ควรสิ้นความหวังเพื่อทำตนให้ได้รับความสุขเป็นความจริงคนส่วนมากเมื่อได้รับความทุกข์ก็ทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรับความสุขจึงทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คนเหล่านี้ขาดความสำนึกสำเนียกในข้อที่ว่าคนมีปัญญาแม้จะได้รับทุกข์ก็ไม่ควรสิ้นความหวังเพื่อจะทำตนให้รับความสุขจึงต้องตายนี่หมายความว่าถ้าเรามีความทุกข์นะคนมีปัญญาเขาไม่ท้อถอยเพราะว่าตามธรรมดาการเกิดมาในโลกนี้มันมีความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กันความทุกข์คือความปรารถนาที่ตั้งใจไว้มันยังไม่สมหวังถ้าหากว่าความยังไม่สมหวังมีขึ้นเราท้อถอยก็ชื่อว่าเราไม่ใช่ลูกผู้ชายหรือไม่ใช่ลูกคนเมื่อความทุกข์มีที่ไหนความพยายามต้องมีที่นั่นบากบั่นให้ถึงที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรที่พระมหาชนกว่ายน้ำแม้แต่ไม่มีความหวังฝั่งก็มองไม่เห็นในเมื่อพระองค์ไม่ทรงทิ้งความเพียรนางมณีไม่ขลาเพื่อนาเป็นนางเทพธิดาทนไม่ไหวก็จำเป็นจำใจต้องช่วยพระองค์เพราะพระองค์เป็นคนดีแม่ลูกหลานที่รักก็เช่นเดียวกันการศึกษาการปฏิบัติความดีจงอย่าท้อถอยถ้าเราทำความผิดบิดามารดาดุว่าหรือว่าลงโทษครูบาอาจารย์ลงโทษจงอย่าโกรธในท่านจงมีความสำนึกว่าเราทำอะไรหนอท่านยังลงโทษเราเมื่อนึกขึ้นมาได้แล้วจงจำไว้ว่าอาการอย่างนี้เป็นความไม่ดีเราจึงถูกลงโทษเราจะไม่ทำมันต่อไปถ้าอารมณ์ใจของเราอยากจะทำอย่างนั้นก็จงตั้งความเพียรไว้อย่างพระมหาชนกว่าเราจะไม่ยอมทำความผิดอย่างนี้ตลอดต่อไปตลอดชีวิตถึงแม้ว่าใครเขาจะตัดญาติขาดมิตรเราก็ยอมคือไม่ยอมละความดียอมละเพื่อนที่เลวมิตรที่เลวอย่างนั้นเสียให้จำไว้ให้ดีนะลูกหลานที่รักความสำเร็จในความปรารถนาจะเกิดกับลูกหลานนี่ฟังคำเปล่งอุทานของท่านต่อไปให้กล่าวว่าบางอย่างเราไม่เคยคิดเลยแต่ก็ปรากฏขึ้นได้แม้บางอย่างเราเคยคิดไว้แต่ก็ไม่เป็นไปตามความคิดเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ราชสมบัติโดยไม่ต้องรบแต่ว่าปรากฏว่าเราก็ได้แล้วเราเคยคิดว่าเราจะชิงราชสมบัติในสุวรรณภูมิแต่การก็ไม่ปรากฏให้เป็นไปเช่นนั้นความจริงโภคสมบัติไม่ได้สำเร็จขึ้นได้เพียงความคิดชนิดสร้างวิมานในอากาศจะสำเร็จขึ้นมันได้เพราะอาศัยความเพียรจึงควรทำความเพียรอย่าเป็นแต่สักแต่ว่าคิดอย่างเดียวเห็นไหมลูกหลานที่รักเป็นอันว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ คนมีปัญญาศึกษามาดีแล้วใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์มีความวิริยะอุตสาหะจะสำเร็จผลทุกอย่างคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราจะคิดแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้อย่างกับคนที่เขาคิดทรยศต่อบ้านต่อเมืองความจริงเวลานี้ประเทศไทยเรามีความสุขเรามีอิสรภาพจะกินเมื่อไรจะนอนเมื่อไรจะใช้กางเกงแบบไหนเสื้อแบบไหนแต่งตัวแบบไหนก็ได้แต่ว่ามีคนบางพวกเขาบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ดีชวนกันให้ทำลายความดีของความเป็นคนไทยคำว่าคนไทยคือไม่ใช่ทาสชวนให้ไปเป็นทาสประกาศว่าการอยู่อย่างนี้ไม่มีความสุขคนนั้นรวยกว่าเราคนนี้มีศักดิ์ศรีมากกว่าเราคนนั้นมีศักดินามากกว่าเราเราสู้เขาไม่ได้สู้ทำตนให้เสมอกันดีกว่าคือเป็นทาสต่างคนต่างมีฐานะเสมอกันคือเป็นลูกจ้างของรัฐบาลแต่อย่าลืมนะเมื่อคนที่เขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขารวบทรัพย์สินไปหมดเราทำได้เท่าไรเขาก็เอาไปหมดเท่านั้นแล้วเขาก็แบ่งให้เรากินเราใช้ตาไม่เป็นไปตามความปรารถนาที่เราต้องการดูตัวอย่างนักกีฬาพม่าที่เคยเข้ามาเพื่อเข้ามาเรียกว่าเข้ามาในประเทศไทยและนักกีฬาไทยของเราไปในพม่านักกีฬาพม่าพาไปเที่ยวที่บ้านเขาไม่เคยผูกนาฬิกาเลยเพราะการปกครองประเภทนั้นเขาบังคับจะมีอะไรเกินกว่าที่รัฐบาลให้มีไม่ได้เธอมองดูนาฬิกาที่ข้อมือนักกีฬาของเราเธอชอบใจเธออยากจะได้เธอก็ขุดทองสร้อยทองคำมีก็ใช้ไม่ได้ถ้ารัฐบาลเขาทราบว่ามีเขาก็ยึดเอาไปจึงฝังดินเอาไว้ขุดเอาสร้อยทองคำมาขอแลกนาฬิกาได้แล้วก็ชื่นชมยินดีแต่ว่าผูกไม่ได้เวลาเก็บต้องฝังไว้ใต้ดินนี่ดูเธอลูกหลานที่รักที่เรียกว่าลัทธิการเมืองอะไรก็ไม่ทราบที่ก็ชวนกันเข้าป่าเข้าดงเวลานี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นของดีความจริงมันเป็นความเลวชัดๆฉะนั้นขอลูกหลานทุกคนจงอย่าเชื่อคำชักชวนเขาเวลานี้ลูกหลานสบายดีแล้วจะกินอะไรก็ได้พ่อแม่ก็ตามใจแต่บางครั้งท่านไม่มีให้บ้างก็ไม่เป็นไรอย่าโกรธท่านจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้จะมีอะไรจะมีสร้อยก็ใส่ได้มีนาฬิกาก็สวมได้มีแหวนก็สวมได้แต่งตัวสีอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้าเราเป็นอย่างพม่าเป็นอย่างลาวอย่างเขมรเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้เลยเราจะกินตามที่เขาให้กินเราอยากกินเผ็ดก็ให้กินเค็มเราก็ไม่ได้กินเผ็ดสมความปรารถนาอยากจะกินขนมเขามีกะปิมาให้แล้วก็ต้องกินกะปิแทนขนมมันจะดีอะไรจงช่วยกันรักษาความเป็นไทยไว้ใครก็ไม่ชวนให้ทำลายความอิสรภาพบอกว่าปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกันสมัยดีกว่าอย่างนี้ลูกหลานจะเชื่อเขานะจ๊ะถ้าเชื่อเขาลูกหลานจะเป็นอย่างนักกีฬาพม่ามีสร้อยกระสวมไม่ได้ต้องฝังไว้เกรงว่ารัฐบาลจะยึดไปมีนาฬิกาแลกกับสร้อยกระสมไม่ได้เอาไว้ชื่นชมเวลาที่คนเขาไม่เห็นเอามาดูแล้วก็ต้องเก็บอย่างพวกเราเวลานี้เราจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้แบบสบายอย่าจะดูหนังดูละครก็ดูได้จะทำอะไรก็ได้จะกินเปรี้ยวกินเค็มกินขนมกินแกงกินกับยังไงก็ได้อย่างนี้สบายกว่าขอลูกหลานที่รักจงอย่าเชื่อเขารักษาความอิสรภาพของเราไว้ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปพระราชามหาชนกทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมคำว่าทศพิธราชธรรมก็เป็นพระราชาอย่างดีมีน้ำพระทัยดีอบอ้อมอารีแก่ประสบนิกรอย่างพระเจ้าแผ่นดินของเราองค์ปัจจุบันคือรัชกาลที่9ที่ห่วงใยบรรดาประสบนิกรชาวไทยอยู่เป็นปกติ นี่เมื่อได้ขึ้นครองราชให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดด้วยกันทุกคนทรงอุปถัมภ์พระบัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยศรัทธาอันแรงกล้าคำว่าพระบัจเจกพระพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งแต่ว่าตรัสได้คราวละหลายองค์ไม่เหมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ตรัสขึ้นมาแล้วได้องค์เดียวจะมีสอนไม่ได้แต่ก็สอนคนให้ไปสวรรค์พระนิพพานได้สำหรับพระบัจเจกพระพุทธเจ้าทรงตรัสขึ้นมาแล้วไม่สอนคนไปสวรรค์พระนิพพานสอนให้ทำบุญธรรมดาธรรมดานี่มีลักษณะการต่างกันอยู่ตรงนี้จึงเรียกว่าปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นมาบรรลุเฉพาะตนไม่สามารถจะสอนคนอื่นให้บรรลุได้เป็นนั้นว่าขอเล่าเรื่องต่อไปขั้นการล่วงมาพระนางศิวลีมเหสีก็ทรงประสูติพระราชโอรสองค์หนึ่งพระชนกชนนีคือพระมหาชนกและพระนางศิวลีพ่อพระชนกก็คือพ่อนะจ๊ะพระชนนีก็คือแม่ในขนานพระนามคือตั้งชื่อว่าทีฆาวกุมารเมื่อทีฆาวกุมารเจริญวัยบิดามารดาทรงสถาปนาตำแหน่งให้เป็นมหาอุปราชตำแหน่งมหาอุปราชนี้ก็คือเป็นราชทายาทอย่างสมเด็จพระมหาบรมโอรสาธิราชอย่างนั้นแหละอย่างนี้สมัยก่อนเขาเรียกกันว่ามหาอุปราชในวันหนึ่งพระมหาชนกทรงเสด็จประพาสพระราชอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นมะม่วงสองต้นคือต้นหนึ่งหักใบร่วงโกรนอีกต้นหนึ่งมีใบแน่นหนาสีเขียวชอุ่มร่มเย็นราบรื่นจึงได้ทรงตรัสถามอำมาตย์ที่ตามเสด็จมาว่าทำไมมะม่วงสองต้นนี้มันจึงไม่เหมือนกันทำไมได้เป็นอย่างนั้นต้นหนึ่งกิ่งหักใบร่วงต้นหนึ่งเขียวชอุ่มพุ่มสวยใบสะพรั่งหน้านั่งเล่นนอนเล่นพระมาที่ติดตามมายังกราบทูลว่าขอเดชะต้นหนึ่งมีผลดกแล้วก็มีรสหวานน่ารับประทานมากฉะนั้นคนทั้งหลายต่างพากันมาสอยบ้างคว้างบ้างหักบ้างเพื่อจะเอาผลไปรับประทานจึงมีใบโกรนเกี่ยงหักเช่นนั้นสำหรับอีกต้นหนึ่งไม่มีผลไม่มีใครไปทำลายจึงมีใบหนาทึบอยู่เช่นนั้นพระเจ้าค่ะเมื่อพระมหาชนกได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงสลดพระทัยได้ความคิดขึ้นมาว่าต้นมะม่วงที่มีผลอร่อยมักจะถูกหักทำลายเช่นมะม่วงต้นนั้นส่วนต้นมะม่วงที่ไม่มีผลก็มีใบหนาทึบสะพรั่งอยู่ทรงคิดต่อไปว่าราชสมบัติเปรียบเหมือนต้นมะม่วงที่มีผลอาจจะถูกทำลายแค่วันใดวันหนึ่งก็ได้แม้ยังไม่ถูกทำลายก็ทำให้เกิดกังวลเฝ้าแหนรักษาภัยเกิดแต่แก่ผู้มีความกังวลหมายความว่าภัยคือความไม่เป็นสุขบุคคลใดมีความกังวลบุคคลนั้นก็มีภัยคือไม่มีความสุขบรรพชาในอาการเทบทเปรียบเหมือนกับต้นไม้และต้นมะม่วงที่ไม่มีผลไม่ทำให้เกิดกังวลเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีกังวลนี่พระมหาชนกตอนนี้คิดจะบวชแล้วเห็นโทษแห่งการมีสมบัติมากแต่การมีสมบัติไม่มากก็เป็นของดีจึงได้คิดต่อว่าเราจะไม่ยอมทำตนเหมือนต้นมะม่วงที่มีผลเราจะทำตนให้เหมือนต้นมะม่วงที่ไม่มีผลเราจะสละราชสมบัติออกบรรพชาแน่นอนเมื่อทรงมั่นพระทัยเช่นนั้น จึงทรงเสด็จกลับพระราชวังรับสั่งประชุมเสนาบดีและจึงตรัสว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราขอมอบราชการทุกอย่างให้แก่อุปราชราชโอรสของเราดูแลแทนเราจะอยู่อย่างสงบห้ามผู้คนเข้าไปรบกวนเรานอกจากพนักงานเชิญเครื่องหมายความคนนำอาหารเชิญเครื่องนี่นะเครื่องได้แก่อาหารกับพนักงานถวายน้ำบ่นพระโอษฐ์คือน้ำกินน้ำล้างปากเท่านั้นตรัสสั่งแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จเข้าสู่ปราสาททรงเจริญสมณธรรมคือทรงเจริญพระกรรมฐานอยู่แต่พระองค์เดียวเมื่อเวลาการผ่านไปหลายๆวันเข้าบรรดามหาชนไม่เห็นพระราชาของตนเสด็จออกตรวจราชกิจตามปกติท่านไปเรื่อยๆอย่างกับพระบาทสมเด็จเจ้าหัวราชการที่9ของเราทรงเสด็จไปเยี่ยมที่นนท์ทรงเสด็จไปเยี่ยมที่นี่แต่ตอนนี้พระมหาชนกไม่เสด็จทรงเจริญพระกรรมฐานซะแล้วจึงประชุมกันที่หน้าพระลานหลวงพูดกันว่าพากันพูดว่าพระราชาของเราไม่เหมือนก่อนเสียแล้วไม่เห็นเสด็จออกตรวจราชการงานเมืองไม่เห็นเสด็จออกทอดพระเนตรการฟ้อนรำขับร้องไม่เห็นเสด็จประพาสพระราชอุทยานพระองค์ทำเป็นเหมือนคนไข้ประทับนิ่งเฉยอยู่ในปราสาทฉะนั้นหรือเขาถามกันนะมีเวลา

0: อาที่จะเสด็จไปที่อยู่ของพระประเจกพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ท่านทรงศีลเป็นปกติทรงเห็นพระราชินีเวทเหมือนกับขุมนรกคือว่าเห็นพระราชวังมันยุ่งไปหมดกิจการงานต่างๆมันก็ยุ่งเรื่องของตัวไม่ค่อยได้ยุ่งยุ่งแต่เรื่องของชาวบ้านชาวเมืองห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เหมือนกับขุมนรกทรงมุ่งพระทัยอยากจะออกบวชให้พระจะออกไปให้พ้นจากขุมนรกจึงทรงดำริว่าเมื่อไรหนอเราจะได้ออกจากมิถิลานครซึ่งมีสมบัติมหาศาลมีความเจริญรุ่งเรืองมีประสาทราชมณฑลงดงามสะพรั่งไปด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ท่านล้วนแต่มีความเจริญในด้านต่างๆอีกมากมายแต่เป็นปัจจัยของความทุกข์บรรดาลูกหลานที่รักบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังน่าเสียดายวันนี้เวลาหมดเสร็จแล้วก็ต้องจากกันฉะนั้นขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลและขอทุกคนจงเจริญไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขาภะละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี
1: สาธุชนทั้งหลายท่านลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาต่อกันเรื่องพระมหาชนกต่อไปเมื่อวันที่แล้วพระมหาชนกได้มาคำหนึ่งถึงว่าเมืองมิถิลามหานครซึ่งมีสมบัติมหาศาลมีความเจริญรุ่งเรืองมีประสาทราชมณฑลงดงามพรั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนแล้วก็มีความเจริญในด้านต่างๆอีกมากมายแต่ว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ข้อนี้บางทีลูกหลานที่รักจะเคยไม่เคยคิดไม่ถึงบางทีคิดว่าใครเขามีตึกใหญ่ๆแล้วก็อยากจะมีตึกบ้างเขามีรถยนต์แล้วก็อยากจะมีบ้างคิดว่ามันสบายแต่ความตึกใหญ่ๆต้องลงทุนมากภารกิจมันก็มากเวลามันทรุดโทรมลงมาก็ต้องซ่อมแซมมากต้องมีคนรับใช้มากต้องจ่ายเงินมากการหาเงินมากๆต้องใช้มากๆมันเป็นทุกข์อย่างรถยนต์สวยๆก็เหมือนกันถ้ามีรถยนต์สวยๆราคาแพงๆมันก็ต้องซ่อมต้องแซมอยู่ทุกวันเดี๋ยวก็เป็นนู่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ต้องจับจ่ายใช้สอยเงินทองอยู่มากเป็นอันว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ยิ่งคนที่เป็นพระราชาหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เหมือนกันต้องดูแลความสุขความทุกข์คนทั้งชาตินี่มันไม่ใช่น้อยไม่ใช่คนสองคนอย่างประเทศของเรานี่มีคนทั้ง44ล้านเศษพระราชาพระองค์เดียวต้องเที่ยวไปเยี่ยมที่โน่นเที่ยวไปเยี่ยมที่นี่จะให้คนมีความสุขเสมอกันมันก็แสนยากพระราชาก็ไม่ได้มีสมบัติมากมายอะไรนักแม้แต่พระองค์เองก็หาความสุขไม่ได้ถ้าลูกหลานเคยเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินถ้าเคยอยู่ใกล้จะทราบได้เลยทันทีว่าพระมหากษัตริย์ของเรานี้มีความห่วงใยประชาชนเพียงใด แม้แต่คณะรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้งหมดคนดีเลือกคนต่างๆที่มีความหวังดีซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็ไม่มีใครมีความสุขต้องทำกิจการงานมากแต่ความสุขมันมีอยู่ข้อหนึ่งคือความสามัคคีได้กับความรักกันแต่เราเกิดมาในชาตินี้มันก็ต้องมีทุกข์การทำงานทำการมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยการแสวงหาวิชาความรู้ไปเรียนหนังสือมันก็ต้องมีความลำบากแต่ว่าเราไม่ทนลำบากก็ไม่ทนเหน็ดเหนื่อยเรากลายเป็นคนโง่แล้วกลายเป็นคนยากจนต้องเป็นทาสรับใช้อย่างกับลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างนี้เราจะมีความทุกข์มากฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายจงมีความมนะพยายามในการศึกษามีความกตัญญูรู้คุณตบิดามารดารู้คุณของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ แล้วก็ปวงชนชาวไทย

ใดที่ให้ความสุขแก่เราอย่าลืมนะอดีตว่าบรรพบุรุษของเราจะได้พื้นที่นี้มาให้เราอยู่ต้องหลั่งชีวิตและเลือดเนื้อของท่านหาพื้นที่มาให้เราเพื่อต้องการให้เราทั้งหลายมีอิสรภาพไม่เป็นทาสใครเวลานี้มีบรรดาประชาชนมากมายชักชวนให้เป็นทาสชักชวนให้ออกป่าหลวงปู่เคยพบเขามา4คนผู้หญิง2ผู้ชาย2เขาระบุกระเบิดเข้าไปในป่าหวังว่าจะไปตั้งท่าตั้งกองทัพแต่อยู่ได้เพียง2คืนเขาก็กลับถามว่าทำไมจึงกลับเขาบอกทนไม่ไหวในป่ามันลำบากจริงๆนี่มันเป็นอย่างนี้นะลูกหลานที่รักอย่าไปเชื่อใครเขาอยู่อย่างนี้สบายดีแล้วพยายามเรียนหนังสือมากๆมีปัญญามากๆมีความกตัญญูรู้คุณมากๆมีความขยันหมั่นเพียรมากๆเราจะมีความสุขเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าเมื่อไรหนอเราจะได้ปลงผมครองผ้าพุ่มบาทและจาริกไปตามป่าสมตามความปรารถนาของนักบวชนี่ท่านพูดถึงนักบวชนักบวชนี่เขามีประเภทอย่างหนึ่งลูกหลานเอาอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเรายังอยู่ในบ้านในเมืองเราก็ต้องทำการงานถ้าเราเป็นนักบวชก็ต้องอยู่แต่ผู้เดียวดูอย่างหลวงปู่นี่ก็แล้วกันหลวงปู่ก็ต้องอยู่คนเดียวหมายความมีคู่ครองไม่ได้จะมีเครื่องแต่งตัวอย่างลูกอย่างหลานไม่ได้จะดูหนังดูละครไม่ได้จะไปเที่ยวดูดนตรีก็ไม่ได้พระก็ห้ามดูนี่เป็นเรื่องของคนแก่เรื่องของลูกของหลานนี่จะเติบโตไปข้างหน้าสามารถทำให้บ้านเมืองเจริญต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้สร้างความดีไว้เป็นเอาเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านบอกว่าเมื่อไรหนอเราจึงจะได้ปลงผมครองผ้าอุ้มบาทและจาริกไปตามป่าสมความปรารถนาทรงมั่นพระทัยเด็ดเดียวอยู่เช่นนี้จึงตัดสินพระทัยว่าเราจักบวชเดี๋ยวนี้แล้วก็รับสั่งแก่ราชบุรุษคนรับใช้ราชบุรุษหมายความคนรับใช้ของพระราชาที่เชิญเครื่องหมายว่าเอาอาหารมาให้บอกว่าเจ้าจงไปหาผ้าย้อมน้ำฝาดกับบาตรมาให้เราจงอย่าให้ใครรู้นะที่สั่งเป็นความรับสำหรับราชบุรุษรับราชกระแสรับสั่งแล้วจึงได้จัดหาเครื่องบริขารนำไปถวายพระราชาพระมหาชนกตรัสให้ภูษามาลาคนปลงผมคนตัดผมภูษามาลาปลงผมปลงพระเกศาคือโกนผมและปลงพระมัสสุก็หมายโกนหนวดทรงครองผ้ากาสาวพัดเสด็จจงกรมไปมาบนประสาทแต่คนเดียวทรงทำในอย่างนี้ประมาณ 4-5 วันเห็นว่าเป็นสุขแน่จึงได้ทรงเปล่งอุทานว่าโอ๋หนอบรรพชาเป็นสุขจริงหนอบรรพชาเป็นสุขประเสริฐจริงหนอบรรพชาเป็นสุขอย่างยิ่งนี่ได้แก่การถือบวชการถือบทมักน้อยไม่มีทรัพย์สินพระราชามหาสนกทรงประทับอยู่ในปราสาทตลอดวันมิได้เสด็จออกภายนอกเลยวันหนึ่งเวลาย่ำรุ่งคือเวลาเช้าตรู่ในตอนนี้จะออกแล้วหนีแล้วทรงเครื่องบริขารครบถ้วนเครื่องห่มจีวรนุ่งสบงทรงจีวรกรประคองบาทแล้วก็คล้องบาทที่พระอังสาที่บาททรงทานพระกรไม้เท้าทานพระกรนี่ก็แปลว่าไม้เท้านะถือไม้เท้าเสด็จออกจากปราสาท ขณะนั้นพระนางศรีวลีพร้อมด้วยหญิงคนสนิท700นางจะไปเฝ้าพระราชาสวนทางกับพระมหาชนกตรงหน้าปราสาทแต่ถ้าว่าพระนางศรีวลีจำพระราชสวามีไม่ได้เข้าใจว่าเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้า
้ามาถวายโอวาทพระราชสวามีจึงได้ถวายนมัสการแล้วก็พากันขึ้นไปบนปราสาทเมื่อขึ้นไปถึงภายในปราสาทเห็นพระเกศาคือผมและห่อเครื่องราชอิทธิยาภรณ์ไม่เห็นพระราชาเครื่องราชาภรณ์ราชอิทธิยาภรณ์คือเครื่องแต่งตัวนะของพระราชาแต่ก็ไม่เห็นพระราชาจึงมีความเข้าใจทันทีว่าบรรพชิตที่สวนทางเมื่อกี้นี้ต้องไม่ใช่พระประเจกับพระพุทธเจ้าแน่ต้องเป็นพระราชสวามีพระนางก็ไม่รอช้าคือพระนางศรีวรีตรัสให้ทุกคนที่ตามเสด็จรีบลงจากปราสาททันที รีบลงจากปราสาทติดตามพระราชสวามีไปท่านมาทันพระราชาที่หน้าพระลานหลวงพระนางศรีวรียังตรงเข้าไปหมอบลงที่พระบาทแล้วก็ยึดข้อพระบาทไว้ถูพระหัตถ์คือถูมือไปมาเกลือกไปมาทรงด้วยกันแสงเสื้อสื่นอย่างน่าสงสารบรรดาหญิงที่ติดตามไปต่างก็กลิ้งเกลือกโกโสกาโดนคือร้องไห้รำพันว่าโอ้หนอพระทนกระหม่อมแก้วฉะไหนพระองค์จึงได้ทรงทอดทิ้งพวกกระหม่อมฉันไปที่เล่าพระเจ้าค่ะขณะนั้นตามข่าวนะขณะนั้นข่าวการสละราชสมบัติออกบรรพชาของพระมหาชนกก็แพร่สะพัดไปบรรดาประชาชนได้ทราบก็พากันร้องไห้อะไรติดตามพระราชาไปนี่เขามีความรักมากลูกหลานที่รักจงจำจริยาของพระมหาชนกไว้ว่าในขณะที่พระองค์เป็นพระราชาก็ไม่ได้หวังความสุขแต่ผู้เดียวตั้งโรงทานถึง6แห่งแล้วก็เยี่ยมเย็นบรรดาประชาชนอยู่ตลอดเวลามองดูความสุขความทุกข์ของบุคคลโดยทั่วหน้าถ้าลูกหลานเองแม้แต่ไม่ได้เป็นพระราชาเราก็เป็นคนดีสำหรับบิดามารดาเป็นคนดีสำหรับครูบาอาจารย์เป็นคนดีสำหรับญาติผู้ใหญ่เป็นคนดีสำหรับมิตรสหายก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายอย่างพระมหาชนกเช่นเดียวกันฟังเรื่องของท่านต่อไปพระราชามหาชนกมาจะทอดพระเนตรเห็นผู้จงรักภักดีทั้งบุรุษสตรีเชนาหมายข้าราชบริพารมาทูลวิงวอนร่ำไห้รำพันอยู่เช่นนั้นพระองค์ก็ไม่ได้มีพระทัยวอกแวกหมายว่าตั้งใจแน่ว่าฉันบวชแล้วจ้ะอย่ามายุ่งกับฉันเลยฉันไม่กลับหรอกพระราชฐานพระราชวังที่มันวุ่นวายแบบนั้นฉันไม่กลับกลับทรงมั่นพระทัยที่จะเสด็จออกไปที่โดยเร็วนี่ตั้งใจแล้วนี่จึงไม่ได้ทรงหยุดยั้งเสด็จออกไปด้วยอาการสงบใครจะร้องไห้ก็ช่างใครจะเรียกก็ช่างใครจะว่ายังไงก็ช่างฉันก็เดินแบบพระก็เดินแบบสงบสำหรับพระนางศรีวรีอัคคมเหสีเห็นว่าพระราชสวามีไม่เสด็จกลับแน่พระนางจึงคิดอุบายในอย่างหนึ่งได้เรียกเสนาคุตะมาเฝ้าเสนาคุตะนี่หมายว่าอิตาคุตเนี่ยเป็นเสนาบดีนะเป็นเสนาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เวลานี้เขาเรียกว่ารัฐมนตรีเข้ามาเฝ้าแล้วตรัสว่าเสนาคตจงรีบไปเอาไฟเผาเรือนเก่าๆศาลาเก่าๆขนหญ้ามั่งใบไม้มั่งกิ่งไม้แห้งมั่งมาสมให้ลุกโผล่ให้มีควันกระหม่อมขึ้นรีบไปทำเร็วๆถ้าเสนาคตรับพระราชสวนีแล้วก็รีบไปทำตามรับสั่งทันทีพระนางศรีวรีไม่เห็นแสงไฟรูปครองอยู่ข้างหน้าจึงเข้าไปหมอบที่พระบาทของพระราชสวามีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมแก้ว
ไฟไหม้เมืองขึ้นมาแล้วข้างหน้าโน้นพระเจ้าค่ะไฟไหม้แล้วข้างหน้าโน้นอย่าไปเลยถ้าครั้งมหาสมบัติถูกเผาจะหมดสิ้นแล้วขอเชิญเสด็จกลับไปดับไฟเถิดพระเจ้าค่ะพระราชามหาชนกหรือพระมหาชนกตอนนี้คนจะเรียกว่าคนจะเรียกพระมหาชนกเพราะไม่เป็นพระราชาและบวชพระแล้วทรงตรัสว่าดูก่อนเทวีเราหมดกังวลแล้วเราเป็นผู้ไม่มีสมบัติที่จะทำให้เกิดกังวลมาก่อนแล้วถ้าครั้งมหาสมบัติถูกเพลิงเผาแต่ก็ยังมีสมบัติอันแท้จริงของเราอย่างหนึ่งไม่ได้ถูกเผาผลาญไปด้วยแหมท่านพูดมีมันเป็นภาษิตนะว่าพระคลังมาสมบัติมันไหม้ก็ไม่เป็นไรแต่สมบัติอีกอย่างหนึ่งของฉันฉันมีอยู่ไม่ได้ถูกเผาผลาญไปด้วยอันนี้ท่านคงจะหมายความถึงว่าการที่ท่านบวชเป็นสมบัติที่มีความสำคัญคือสมบัติในกับบรรพชิตแล้วก็ทรงตรัสเมื่อทรงตรัสแล้วก็ทรงดำเนินต่อไปบรรดาพระสนมนารีทั้ง700นางกับมหาชนอีกมากมายก็ตามเสด็จพระราชาไปด้วยนี่ความรักลูกหลานอย่าลืมนะว่าความเป็นผู้ใจดีมีความอบอ้อมมารีมีความกตัญญูรู้คุณคนเขารักแบบนี้ถ้าลูกหลานทุกคนมีจริยาอย่างพระมหาชนกในตอนต้นเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดารู้คุณต่อครูบาอาจารย์มีความเมตตาปราณีเอื้ออารีกับคนนั้นหลายลูกหลานก็จะเป็นที่รักของคนนั้นหลายอย่างพระมหาชนกเหมือนกันจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเป็นสุขเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระนางศิวรีทรงคิดอุบายได้อย่างหนึ่งตัดเรียกราชบุรุษมารับสั่งว่าพวกท่านจงทำเหมือนกับว่ามีโจรปล้นชาวบ้านปล้นเมืองส่งเสียงกระทึกสนั่นหวั่นไหวบรรดาราชบุรุษทั้งหลายรับพระสวนีแล้วก็พากันไปทำตามรับสั่งพระนางศิวลีถวายบังคมกราบทูลว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมแก้วผู้โจรปล้นบ้านเมืองแล้วขอเชิญเสด็จกลับเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาพระมหาชนกพระมหาชนกทรงดำริว่าตั้งแต่เราครองราชมาไม่เคยมีโจรปล้นบ้านปล้นเมืองเลยน่าจะเป็นอุบายของพระศิวลีแน่แล้วในคิดนะดำริเราคิดท่านยังตรัสว่าดูก่อนพระเทวีเราหมดกังวลแล้วเรามีความสบายจริงๆโจรปล้นเอาแต่อะไรโจรปล้นแต่เอาอะไรไปไม่ได้ถึงเอาไปได้ก็แต่เอาไปได้แต่เฉพาะสมบัติภายนอกส่วนสมบัติภายในของเรานั้นโจรเอาอะไรไปไม่ได้เรามีความสุขจริงจริงๆเราดื่มด่ำอยู่ในรสของปีติที่แสดงว่าท่านบอกว่าโจรจะปล้นอย่างอื่นนะปล้นเพิร์ดไอ้เงินทองเอาเชิญเอาไปแต่ว่าสมบัติภายในเอาไปไม่ได้อันนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปุญญังโจเรจิตวรังขึ้นชื่อว่าความดีนี้ไม่มีใครสามารถจะปล้นเอาไปได้คำว่าบุญก็ได้กับความดีทราบว่าบุญเป็นภาษาแขกถ้ามาแปลเป็นภาษาไทยได้กับความดีฉะนั้นขอลูกหลานที่รักจงจำไว้ว่าความดีของเราไม่มีใครจะนำไปได้จงพากันซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กับพระปวงชนชาวไทยมั่นอยู่ในความกตัญญูรู้คุณจะเป็นความดีที่ลูกหลานจะมีความสุขในวันหน้าเมื่อพระราชาเมื่อพระมหาชนกทรงตัดแล้วก็ดำเนินเรื่อยไปไม่ยอมหยุดเราผู้ที่ติดตามก็พากันติดตามไปไม่ยอมลดละเหมือนกันเห็นไหมคนดีเป็นอย่างนี้
พระนางศรีวลีพร้อมด้วยสนมนารีก็เสด็จตามไปเฝ้ากราบทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมแก้วมหาชนเป็นอันมากไม่เป็นการอันทำมาหากินพากันติดตามมาหวังจะให้พระองค์ทรงเสด็จกลับเพื่อเป็นมิ่งขวัญของนครมิถิลานครมิถิลาจะว่างกษัตริย์ปกครองไม่ได้หากพระองค์จะทรงผนวดแล้วก็ขอได้โปรดอภิเษกพระราชโอรสให้ครองราชสมบัติก่อนแล้วจะทรงผนวดเถิดพระเจ้าค่ะสำหรับพระมหาชนกจึงได้สตรัสว่าดูก่อนเทวีเราได้สละราชสมบัติแล้วขอให้บรรดาประชาเมืองชาวเมืองทั้งหลายยกทีฆาวกุมารขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์แทนเราต่อไปเถิดพระนางศรีวรีพระราชเทวีกราบทูลว่าก็เมื่อทูลกระหม่อมทรงผนวดเสียก่อนชะนี้หม่อมฉันและประชาชนจะปฏิบัติยังไงพระมหาชนกจึงตรัสว่าเอาเถอะเราจะบอกให้เมื่อประชาชนให้พระราชโอรสครองราชสมบัติแล้วขอให้พระนางคอยตักเตือนดูแลพระราชโอรสให้ได้ศึกษาสำเนียกราชประเพณีของกษัตริย์และวิธีปกครองราชให้อยู่เย็นเป็นสุขมันนะแม้ถ้ามีน้ำใจเด็ดเดียวนะคอยตักเตือนห้ามพระราชโอรสให้งดเว้นในทางทุจริตทุกทางทั้งทางกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมคือไม่มีการคอร์รัปชันหมายความว่าตัวเองก็อย่าคดอย่าโกงประสบนิกรคือประชาชนและจงตักเตือนบรรดาข้าราชการตั้งแต่พานโรงขึ้นไปถึงนายกรัฐมนตรีให้เป็นคนที่ตั้งอยู่ในความดีไม่ทุจริตทั้งกายวาจาและในใจบ้านเมืองของเราทั้งหลายจะมีความสุขท่านตักเตือนไว้นะลูกหลานจงฟังให้ดีนะความสุขของเราจะมีได้เพราะไม่มีการทุจริตคิดไม่ชอบเห็นใครใครก็มีการทุจริตคิดไม่ชอบโกงคนนั้นข่มเหงคนนี้ลูกหลานเย้าอย่างเขานะนั่นมันเป็นความเลวเขาเป็นคนแต่กายแต่ว่าใจเป็นสัตว์อย่างที่พระบาลีท่านว่ามนุษย์สติระชาโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นสัตว์มนุษย์เปรตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตอย่างนี้ลูกหลานอย่าทำมันเป็นความเลวเวลานี้มีเยอะไม่ช้าเขาก็ตายไปหมดบ้านเมืองของเรากำลังจะเจริญขึ้นไม่ช้าคนเลวก็ตายหมดเลยได้คนดีเวลานี้คนเลวก็มีความเดือดร้อนไปตามๆกันอยู่แล้วเมื่อท่านสมพระองค์ได้โต้ตอบคุณอย่างนั้นเล่าเรื่องของท่านต่อไปโต้ตอบกันอยู่ก็ถึงเวลาพลบค่ำพนางศรีวลีจึงตั้งค่ายประทับนั่นที่แห่งหนึ่งพระมหาชนกก็ประทับที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งประทับกันอยู่ตลอดจนตลอดคืนประทับแปลว่าพักนะรุ่งขึ้นเช้าพระมหาชนกเสด็จดำเนินไปตามหนทางพนางศรีวลีพร้อมด้วยอมาตย์ข้าราชบริพารก็เสด็จตามไปภายหลังกษัตริย์ทั้งสองเสด็จไปถึงทูนนครก็พอดีเป็นเวลาพิขาจารย์ทูนนครนี่เป็นนครแปลว่าเมืองนะเมืองนั้นเมืองนี้เขาเรียกทูนถ้าอ่านภาษาไทยเรียกทูนในขณะนั้นมีชายผู้หนึ่งซื้อก้อนเนื้อชิ้นใหญ่มาจากโรงฆ่าสัตว์แล้วก็เอามาเสียบย่างให้สุกวางบนพื้นกระดานเพื่อจะให้เย็นแต่ขณะที่ชายผู้นั้นเผลอก็มีสุนัขตัวหนึ่งมาคาบเอาก้อนเนื้อนั้นไปชายเจ้าของเนื้อไล่สุนัขเมื่อเห็นไม่ทันแน่ก็วิ่งกลับฝ่ายสุนัข ก็วิ่งมาพอดีพบราชาพระชนกเข้ากับพนางศรีวลี
อยู่ข้างหน้าจึงตกใจทิ้งก้อนเนื้อแล้ววิ่งหนีไปพระราชามหาชนกทรงทอดพระเนตรเห็นก้อนเนื้อสุกที่สุนัขทิ้งไว้จึงได้ทรงดำริว่าก้อนเนื้อนี้สุนัขนำมาทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีเจ้าของติดตามมาเราจักพิจารณาก้อนเนื้อชิ้นนี้นำเอาไปเป็นอาหารเมื่อดำริอย่างนี้แล้วจึงได้เสด็จไปหยิบก้อนเนื้อนั้นมาปัดฝุ่นใส่ลงไปในบาตรและประทับนั่งเสวยก้อนเนื้อคนนั้นตามแบบฉบับของสมณะนี่ถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็ลูกหลานก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีเพื่อสมณะชีพรามก็ดีว่าจงจำไว้ว่าการบริโภคอาหารนะสมณะเขาไม่ต้องการอะไรเขาต้องการแต่เพียงว่ากินยังเพื่อชีวิตให้ทรงอยู่เท่านั้นเล่าเรื่องของท่านต่อไปตอนนี้ยาวจะจบประโยคหรือไม่จบก็ไม่ทราบพระนางศิวลีทอดพระเนตรเห็นพระราชสวามีเสวยก้อนชิ้นเนื้อที่สุนัขคาบมาทิ้งไว้นั้นจึงทรงดำริว่าถ้าพระสามีพระราชสวามีของเรายังคงปรารถนาจะครองราชสมบัติอยู่ก็คงจะไม่เสวยเนื้อชิ้นเนื้อก้อนนี้เพียงแสนที่จะสกปรกแล้วก็น่าเกลียดทั้งเป็นเด็งของสุนัขแต่พระองค์ก็ทรงกลับเสวยได้หน้าที่พระองค์จะไม่ทรงคิดกลับไปครองราชสมบัติและเป็นพระราชสวามีของเราต่อไปแน่แล้วเมื่อทรงดำริดังนั้นแล้วจึงได้กราบทูลว่าโอ๋หนอพ่อทูลกระหม่อมแก้วช่างเสวยเนื้อที่สกปรกอย่างนี้ได้พระมหาชนกจึงตรัสว่าพระเทวีเอ๋ยไม่รู้จักบิณฑบาตพิเศษเพราะความโง่เขลาของเธอแม่บิณฑบาตพิเศษคืออาหารนั่นแหละและพระองค์ก็ทรงเสวยก้อนเนื้อปรากฏว่ามีรสโอชาเหมือนกับเสวยเมื่อเสวยเสร็จก็เสด็จพระราชดำเนินต่อไปพระนางศิวลีพร้อมด้วยหมายข้าราชบริพารนั้นหลายก็ตามเสด็จไปด้วยเมื่อถึงประตูโทนนครได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งเอากระด้งน้อยๆปัดทรายเล่นอยู่กำไลที่สวมอยู่ที่ข้อมือข้างหนึ่งมีเสียงดังส่วนที่สวมอยู่ข้อมืออีกข้างหนึ่งไม่มีเสียงดังพระมหาชนกทรงทราบเหตุนั้นเหตุดังนั้นจึงทรงดำริว่าเราจะเข้าไปถามเด็กหญิงเพื่อให้เธอตอบเรื่องกำไลมือว่าทำไมกำไลข้อมือข้างหนึ่งจึงมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งจึงไม่มีเสียงดูท่านช่างคิดอาจจะเกิดประโยชน์ในทางคติธรรมกันนางศิวลีและผู้ติดตามได้เมื่อทรงดำริตรงนี้แล้วจึงเสด็จเข้าไปตรัสถามเด็กหญิงนั้นว่าหนูน้อยจ๋าฉันอยากจะถามว่าเพราะเหตุใดกำไลมือของหนูข้างหนึ่งจึงมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งจึงไม่มีเสียงดังเด็กหญิงคนนั้นกราบทูลว่าข้าแต่นักบวชกำไลมือที่ท่านได้ยินเสียงนั้นเพราะมันกระทบกันคือมีสองอันซึ่งข้างหนึ่งนั้นไม่มีอีกข้างหนึ่งที่ไม่มีเสียงนั้นเพราะมีอันเดียวก็เหมือนกับคนนั่นแหละเจ้าค่ะถ้าอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันถ้าอยู่คนเดียวก็สงบเพราะไม่รู้ว่าจะไปกระทบกับใครเหตุเป็นดังนี้เจ้าค่ะฉันเสียงกำไลจึงมีบ้างไม่มีบ้างข้างหนึ่งมีเสียงข้างหนึ่งไม่มีเสียงบรรดาลูกหลานที่รักพระญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะคุยกันต่อไปก็ไม่ได้เสร็จแล้วเพราะว่าเวลามันหมดวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนกับลูกหลานที่รักทั้งหลายสวัสดี

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. Now I
5: mean. Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา